0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 170% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
5: เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสภ.กระทุ่มแบนรับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิตบริเวณด้านล่างอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งพื้นที่หมู่ที่13ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครที่เกิดเหตุพบร่างชาย1คนนอนหงายเสียชีวิตพบบาดแผลถูกอาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงเข้าทางด้านหลัง4นัดบริเวณใต้รักแร้ขวา3นัดและข้อศอกขวา1นัดกระสุนฝังในทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายภาคภูมิขวัญเมืองอายุ34ปีโดยผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายมานั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนอีก2คนตรงบริเวณดังกล่าวขณะที่ทั้ง3คนกำลังดื่มกินกันนั้นมีคนร้ายชาย2คนใส่เสื้อคลุมสีดำสวมหมวกกันน็อกขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาหากลุ่มผู้ตายก่อนชักปืนยิงใส่นายภาคภูมิจนเสียชีวิตคาที่ส่วนเพื่อนๆที่นั่งกินเหล้าด้วยกันตำรวจได้นำตัวไปสอบปากคำพร้อมแกะรอยเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วสำหรับนายภาคภูมิขวัญเมืองอายุ34ปีเป็นหลานชายของนายสมศักดิ์ขวัญเมืองอดีตนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยซึ่งเสียชีวิตแล้วทราบว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยมีเรื่องกับคู่อริจนเพื่อนเตือนให้ระวังตัวกระทั่งมาเกิดเหตุดังกล่าวและมาติดตามผลฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายและความเคลื่อนไหวกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: อัลนาเซอร์แชมป์ซาอุดีโปรลีกฤดูกาลล่าสุดได้ประกาศแต่งตั้งอังเก้ปอสเตโคกูผู้จัดการทีมชาวออสซี่เข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของสโมสรอย่างเป็นทางการด้วยสัญญา2ปีแต่ก็ไม่มีการเปิดเผยรายได้ของเจ้าตัวทั้งนี้เจ้าทีมจากซาอุดีโปรลีกตัดสินใจแต่งตั้งอดีตกุนซือท็อตแนมฮอตสเปอร์และนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เข้ามารับตำแหน่งหลังจากแยกทางกับจอร์จเชซุสที่อำลาทีมภายหลังพาอัลนาเซอร์คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศมาครองได้สำเร็จซึ่งนับเป็นแชมป์ลีกสมัยแรกของคริสเตียโนโรนัลโดดาวยิงกัปตันทีมชาวโปรตุเกสนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นที่ซาอุดีอาระเบียผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติแคนาดาเจ้าภาพร่วมแพ้ทีมชาติมอร็อกโก 0-3 ส่งผลให้มอร็อกโกได้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเป็นทีมแรกส่วนอีกคู่ในรอบเดียวกันทีมตราไก่ฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเฉือนชนะทีมชาติปารากวัย 1-0 ส่งผลให้รอบไปทีมสุดท้ายฝรั่งเศสจะพบกับมอร็อกโกโดยจะฟาดแข้งช่วงกลางดึกคือวันที่9กรกฎาคมนี้เวลา 3:00 นตามเวลาประเทศไทยขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายที่น่าสนใจในรอบวันเริ่มที่คู่แรกทีมเซบาบราซิลดีกรีแชมป์โลก5สมัยพบกับทีมไวกิ้งนอร์เวย์ฟาดแข้งกลางดึกคืนนี้เวลา 3:00 นต่อด้วยทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมจะดวลกับสิงโตคอมรามอังกฤษในช่วงเช้าไปพรุ่งนี้เวลา 7:00 นสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: ลองหยิบยื่นความสุขในตัวคุณเพื่อแผ่ให้คนรอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ผมณัฐาจันทรังสีนะครับพร้อมด้วยคุณบุญทรงบุญประเสริฐแล้วก็ยังมีทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศนะครับเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสามารถที่จะโพสต์เข้ามาพูดคุยแล้วก็ส่งข้อความ Messenger เข้ามาที่เพจ Army Radio นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมนักจัดรายการวิทยุของเรานะฮะแล้วก็มีการพูดคุยกันได้นะครับว่าแต่ละพื้นที่ฝนตกหรือเปล่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นกำลังแล้วก็เป็นแรงใจให้กับทีมงานของเรานะฮะช่วงนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องฝนแล้วฝนน่าจะเยอะอยู่ครับคุณผู้ฟังเพราะว่าจากคาดการณ์แล้วก็ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมันมีในเรื่องของอิทธิพลจากพายุไมสักนะฮะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งในรายการของเรานำมาพูดคุยกันเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันเช่นเคยตลอดทั้งรายการช่วงเช้าสบายๆแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงเช้าวันนี้นะครับพูดถึงเรื่องของความประทับใจเนี่ยอยากจะย้อนเล่าถึงในช่วงของต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือกรณีที่พี่น้องประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งจากหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสิ้นสุดแล้วตามหมายกำหนดการก็คือระหว่าง28มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคมแต่คุณผู้ฟังครับเรื่องของความประทับใจเมื่อพี่น้องประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์ยังคงถูกกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของความงดงามแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นใกล้ชิดระหว่างไทยกับฝรั่งเศสไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าสื่อต่างประเทศสื่อทั่วโลกเขาก็ให้ความสนใจในประเด็นดังกล่าวเช่นเดียวกันอย่างเช่นเลอฟิกาโรนะฮะเลอฟิกาโรเนี่ยเขาเป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่เก่าแก่แล้วก็ทรงอิทธิพลที่สุดฉบับหนึ่งของฝรั่งเศสคือในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสนะครับหนังสือพิมพ์เลอฟิกาโรเนี่ยเขาได้มีการตีพิมพ์บทวิเคราะห์เชิงลึกซึ่งระบุถึงพิธีต้อนรับอย่างสมพระเกียรติที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงได้มีการจัดขึ้นที่อาคารเดเซงวาริสนะครับโดยเลอฟิกาโรเนี่ยนะฮะก็ชี้เห็นว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันยาวนานกว่า3ศตวรรษนับตั้งแต่ปี1685ซึ่งในรัชสมัยนั้นก็คือรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับถือเป็นการเยือนฝรั่งเศสครั้งแรกของในส่วนของพระราชวงศ์ไทยที่ส่งคณะทูตไปเนี่ยนะครับแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองก็คือตั้งแต่สมัยของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อปี1960นะครับนอกจากนี้นะฮะทางด้านของสถานีโทรทัศน์ข่าวภาคพื้นสากลของฝรั่งเศสอย่างฟรองแวงกัตเนี่ยนะฮะเขาได้มีการนำเสนอสกู๊ปข่าวพิเศษเกี่ยวกับการร่องเรือไฟฟ้าชมนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนที่บริเวณแม่น้ำแซนซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศทางด้านของสิ่งแวดล้อม
้อมนักวิเคราะห์นะฮะของสื่อฝรั่งเศสเขาก็ระบุบอกว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นะครับเป็นสัญญาณที่สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการกลับมาแสดงบทบาทนำในเวทีการทูตระดับโลกและเป็นการเปิดประตูรับการลงทุนด้านนวัตกรรมขั้นสูงจากยุโรปอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนับเป็นวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยนะครับครั้งแรกอย่างที่เรียนไปก็คือในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อปีพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะครับปีพุทธศักราช2503แล้วก็ครั้งที่3คือครั้งนี้แหละครับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในรอบ340ปีนับตั้งแต่มีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนะฮะซึ่งเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอันนี้เป็นภาพความประทับใจที่ผมนำมาย้อนเล่านะครับให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเชื่อว่าภาพบรรยากาศต่างๆพี่น้องประชาชนน่าจะได้เห็นภาพกันแล้วนะครับในห้วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ก็เป็นการสื่อสารทางการทูตเรื่องของการแต่งกายเรื่องของวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเราถือว่าเป็นเดือนอันเป็นมหามงคลเนื่องจากเป็นเดือนที่มีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็สามารถที่จะร่วมกันทำความดีได้ผ่านกิจกรรมจิตอาสาทั่วประเทศจากหน่วยงานทหารหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเอกชนและพี่น้องประชาชนนะครับเช่นเดียวกับสภากาชาดไทยนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมกันบริจาคโลหิตจิตอาสาในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ให้เลือดให้โลหิตเนี่ยนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีเพราะว่าผู้บริจาคเลือดต้องเสียสละเวลาแล้วก็นำโลหิตในร่างกายของตนเพื่อให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนะครับโลหิตหนึ่งถุงเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้หลายคนนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ที่ประสบกับอุบัติเหตุหรือว่าผู้ที่ต้องการนำเลือดไปเพื่อใช้ในการรักษาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่มากๆเลยทีเดียวท่านใดที่สนใจนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพักผ่อนเพียงพอก็สามารถที่จะร่วมกันบริจาคโลหิตได้ที่ไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังนะฮะอันนี้ที่ศูนย์ใหญ่สภากาชาดไทยแล้วก็นอกจากนี้ยังมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะสะดวกที่โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศก็สามารถที่จะร่วมกันบริจาคเพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนำมาฝากกันเผื่อพี่น้องประชาชนท่านใดที่ชอบบริจาคโลหิตอยู่แล้วก็เชิญชวนนะครับหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากจะเริ่มบริจาคโลหิตนะครับก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพื่อที่จะได้นำโลหิตไปบริจาคแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่จำเป็นต้องรับต่อไปนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อมีเรื่องของฟ้าของฝนนะครับเรื่องของการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆมาฝากกันด้วยครับคุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับในรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะฮะเรื่องของสภาพอากาศอย่างที่บอกไปต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่เจอกับฝนตกหนักครับคุณผู้ฟังหลายคนก็มีอาการป่วยนะครับเป็นไข้หวัดแล้วก็เป็นในส่วนของการเจ็บคอในส่วนของการปวดหัวเนี่ยนะฮะบางคนบอกโดนแค่ละอองฝนละอองฝนเนี่ยตัวดีเลยครับคุณผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาว่าอย่างไรนะครับบอกว่าจากสถานการณ์เรื่องของฝนเนี่ยเขาได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งฝนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็ตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลากหลายพื้นที่เนี่ยนะครับมันมาจากส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับมันมาจากอิทธิพลของพายุที่ชื่อว่าไมสักเนี่ยนะฮะซึ่งก่อตัวตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้ตั้งแต่ช่วงวันที่3ที่ผ่านมาจนถึงวันที่6กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากนี้นะฮะในช่วงระหว่างวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับโดยบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนทุกท่านติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ขอให้เดินทางไปไหนนะครับด้วยความระมัดระวังเรื่องของฝนตกด้วยเพราะว่ามันทำให้ถนนลื่นนะครับซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเนี่ยนะฮะก็ระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงเช็คในเรื่องของยานพาหนะการเดินทางด้วยครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆถ้าดูในภาพรวมของกองทัพ บกก็มีความพร้อมนะครับเรามีส่วนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพ บกโดยในทหารทั่วประเทศก็มีการตรวจความพร้อมของหน่วยในการบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างปภ.อย่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของจังหวัดต่างๆได้อย่างทันทีนะครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับพลโทกิติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกท่านได้เดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมคณะเป็นการตรวจเยี่ยมชุดความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบกนะครับประจำปีงบประมาณ2569เป็นการฝึกครั้งที่5แล้วสำหรับในพื้นที่นี้เนี่ยนะครับตามแนวทางการจัดตั้งศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยระดับกองทัพบกและระดับกองทัพภาคและก็นอกจากนี้ท่านก็ไปดูในเรื่องของทหารพันดีซึ่งเป็นโครงการในพื้นที่นะครับในส่วนนี้เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับท่านได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยการเตรียมความพร้อมของกองพลพัฒนาที่3นะครับและหน่วยในพื้นที่ก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่ตามนโยบายของกองทัพบกนะครับนอกจากนี้ท่านได้ไปเยี่ยมชมการฝึกภาคสนามด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ระบบการบัญชาการสถานการณ์นะครับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ป่าภูเขาตลอดจนเรื่องของการดับเพลิงแล้วก็การพัฒนาขีดความสามารถต่างๆของกำลังพลเพื่อที่จะได้มีความพร้อมมากที่สุดกำลังพลมีองค์ความรู้มากที่สุดเมื่อเกิดเหตุการณ์ปุ๊บสามารถที่จะดำเนินการได้ทันทีโดยเป็นไปตามประสิทธิภาพตามที่ได้มีการฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับภายหลังนะครับจากการตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกแล้วเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกพร้อมคณะท่านยังได้ไปดูโครงการฐานพันดีของกองพลพัฒนาที่3ด้วยนะครับเพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นที่ขยายผลสู่กำลังพลครอบครัวและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของกองทัพบกในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับทั้งในส่วนของพี่น้องทหารหารและพี่น้องประชาชนในชุมชนรอบค่ายหรือว่าพี่น้องประชาชนที่สนใจนะครับสามารถให้มีความมั่นคงทางด้านอาหารและเสริมสร้างความแข็งแกร่งแข็งแรงให้กับชุมชนควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนความพร้อมของกองทัพบกในทุกด้านเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงทั้งในยามปกติแล้วก็เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนั่นเองนะครับ
ต่อเนื่องเรื่องของยาเสพติดเชื่อว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนน่าจะตามกันนะแล้วก็น่าจะโฟกัสไปที่กรณีแอร์โฮสเตสสาวสายการบินไทยที่ถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มหลังตรวจพบเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระซึ่งประเด็นนี้แหละครับกลายเป็นประเด็นที่สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อวงการการบินของไทยนะครับแล้วก็ยิ่งตอกย้ำความกังวลเข้าไปอีกหลังจากเกิดกรณีที่ชาวต่างชาติลักลอบขนยาเสียสาวเดินทางออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยคุณฟังแม้ว่าทั้งสองคดีจะอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีเครือข่ายเชื่อมโยงหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับแต่ว่าประเทศไทยก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติถึง2คดีติดกันก็สร้างคำถามเนี่ยนะฮะว่าเอ๊ะมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินไทยเป็นอย่างไรขณะนี้แล้วก็กระทบต่อความเชื่อมั่นของนานาชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วหรือเปล่าเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ค่อนข้างที่จะกังวลใจกับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็วันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาประชุมทั้งหน่วยงานฝ่ายปราบปรามยาเสพติดหน่วยงานด้านความมั่นคงบริษัทท่าอากาศยานนะครับก็ประชุมกันเพื่อประเมินหาในเรื่องของการจะอุดช่องโหว่ในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยต่างๆนะครับแล้วท่านก็กำชับว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะว่ามันกระทบถึงเรื่องความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตานานาชาติด้วยเนี่ยนะครับกรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคุณผู้ฟังมันก็สะท้อนในเรื่องของความปลอดภัยด้านการบินในปัจจุบันที่ณปัจจุบันนี้ต้องให้ความสำคัญที่ไม่ใช่แค่การป้องกันภัยที่คุกคามต่อเครื่องบินเท่านั้น

0: แต่ยังคงต้องรับมือกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้ระบบขนส่งทางอากาศเป็นช่องทางลักลอบขนยาเสพติดด้วยนะครับประเด็นนี้ต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองแล้วก็การประเมินความเสี่ยงที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้นะฮะทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาก็ได้มีการมอบหมายให้ทางด้านของคุณพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเชิญ AOT สายการบินกรมศุลกากรแล้วก็หน่วยงานปราบปรามยาเสพติดมาร่วมกันกำหนดมาตรการใหม่นะครับทั้งเพิ่มความเข้มงวดเข้มข้นในการรับฝากหิ้วของลูกเรือเนี่ยนะฮะแล้วก็ยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเสริมการข่าวและการประเมินบุคคลที่มีความเสี่ยงเพื่อปิดช่องโหว่ของระบบนั่นเองเป้าหมายที่สำคัญอันนี้น่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารแล้วก็ต้องเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้เข้มงวดเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชนหรือการให้บริการของสายการบินเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วยโดยเฉพาะการปิดช่องโหว่ป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดเพื่อเป็นการเรียกคืนความมั่นใจจากประชาคมโลกให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่ายุคที่มีการแข่งขันด้านการบินแล้วก็การท่องเที่ยวเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเราปฏิเสธไม่ได้นะครับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของภาพลักษณ์ต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็หลายๆปีที่ผ่านมาประเทศไทยเราครองแชมป์นะฮะเรื่องของการท่องเที่ยวมาโดยตลอดก็ไม่อยากที่จะทำให้ภาพลักษณ์เหล่านี้ต้องเกิดความเสียหายช่วยกันนะครับคุณผู้ฟังถ้าสมมติว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลต่างๆเจอบุคคลต้องสงสัยหรือสิ่งลับๆล่อๆเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าดำเนินการตรวจสอบเพื่อเป็นการป้องกันได้อย่างทันทีขณะเดียวกันนะครับกองกำลังของกองทัพบกในทุกกองทัพภาคเรามี7กองกำลังทั่วประเทศยังคงเดินหน้าป้องกันปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องและที่ผ่านมาเนี่ยสามารถที่จะจับกุมยาเสพติดได้บ่อยครั้งแล้วก็เป็นครั้งที่บิ๊กล็อตด้วยเนี่ยนะฮะยังคงเดินหน้ากันต่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนทุกนายนะครับขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งแล้วก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับเอาไปดูกันต่อนะคุณผู้ฟังเรื่องของปากเรื่องของท้องพี่น้องประชาชนไปกันที่ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงมหาดไทยเขามีความร่วมมือกันเนี่ยนะฮะแต่ด้านของนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดนะครับช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาได้เห็นชอบร่วมกันเดินหน้ากับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเฟส2แล้วนะครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนหลังจากโครงการในเฟสแรกเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นไปได้ดีมียอดจำหน่ายถึง135ล้านกว่าบาทเนี่ยนะครับมีร้านค้าเข้าร่วม 50,000 กว่าร้านค้าประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้ากว่าล้านคนเนี่ยนะฮะก็เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้มากถึงเกือบ30ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะซึ่งโครงการไทยช่วยไทยนะที่ว่าการอำเภอเนี่ยถ้าเราจำได้เขาจะมีการจัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับปลากระป๋องนะครับผงซักฟอกหรือว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็จะมีสินค้าอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนในราคาถูกนะครับซึ่งกระทรวงพาณิชย์แล้วก็มหาดไทยเขาไปดีลร้านค้าที่เป็นห้างค้าปลีกค้าส่งมาร่วมโครงการเฟส2ดำเนินการถึงเดือนกันยายนนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปที่หน้าอำเภอเหมือนเดิมทุกวันศุกร์เว้นศุกร์นะฮะก็เจอกันได้ 8:30 นถึง 16:30 นเริ่มมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับ3กรกฎาคมและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในวันนี้ล่ำลาแล้วนะครับผมและคุณบุญส่งลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณ

0: น
1: เพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสุภมาสั่งการสคบเร่งตรวจสอบธุรกิจโอนเงินจองบัตรคอนเสิร์ตออนไลน์หลังพบผู้เสียหายถูกหลอกโอนเงินจองบัตรคอนเสิร์ตสุดท้ายสูญทั้งเงินทั้งบัตรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสียโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสียโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสียโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเสียโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสียโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสียโต้ใกล้บ้าน
6: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลบเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ทางสาสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงกรณีมีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบว่าสร้างร้านค้าออนไลน์รับกดบัตรคอนเสิร์ตศิลปินไทยและต่างประเทศโดยถูกเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนแต่เมื่อไม่สามารถกดบัตรได้และไม่คืนเงินให้ผู้ว่าจ้างจนสร้างความเสียหายกับผู้บริโภคจำนวนมากทั้งนี้ได้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นผู้ประกอบธุรกิจลักษณะดังกล่าวว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายของสคบหรือไม่พร้อมประสานบก.ปคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามผู้กระทำผิดและช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดพร้อมแนะนำประชาชนให้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตผ่านช่องทางจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผู้จัดหรือผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองเท่านั้นหลีกเลี่ยงการโอนเงินล่วงหน้าให้บุคคลหรือร้านค้าที่ไม่มีความน่าเชื่อถือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้งนี้หากพบว่าถูกหลอกให้ร้องเรียนที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: เมื่อวันที่3กรกฎาคมนายปันตรีพหิทธานุกรประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีศพของอายาตุลลาห์อาลีคามานีอีอดีตผู้นำสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านณกรุงเตหะรานโดยนายปันปรีได้แสดงความเสียใจต่อรัฐบาลและประชาชนอิหร่านต่อการสูญเสียครั้งสำคัญของประเทศซึ่งสะท้อนถึงมิตรภาพอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านทั้งนี้ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้พบหารือกับดร.เซเยสอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านโดยแสดงความหวังของไทยว่าการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจอิสลามาบัตและการเจรจาในช่วง60วันจะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนทั้งยังเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างอิหร่านกับนานาประเทศซึ่งรวมถึงการเพิ่มพูนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับอิหร่านด้วยยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
9: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ครอบครัวมีความสุขด้วยการไม่ละเมิดล่วงล้ำก้ำเกินบุคคลอันเป็นที่รักของบุคคลอื่นให้ความจริงด้วยการไม่พูดเท็จให้สติด้วยการไม่ประมาทในของเงินเมาการให้การบริจาคทานอะไรก็ตามสู้การบริจาคทานด้วยการสมาทานศีล5นั้นไม่ได้เลยนะความอดทนอดกลั้นที่จะไม่ละเมิดศีล5เป็นมหาทานอย่างยิ่งการรักษาศีล5จึงเป็นทานอันประเสริฐที่หล่อเลี้ยงให้โลกของเรานั้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่หดร้ายไม่มือไวไม่ใจคดไม่พูดปดไม่หมดสติเพราะน้ำเมานี่แหละมีฮิริโอตตัปปะอายชั่วกลัวผลของบาปผู้บำเพ็ญมหาทานก็ย่อมได้รับผลมหาศาลดังปรากฏในปุญญาภิสันทสูตรสีเลนะสุขติยันติศีลย่อมนำไปสู่ความเจริญสีเลนะโภคสัมปทาศีลย่อมนำมาซึ่งโภคทรัพย์สีเลนะนิพุติยันติศีลย่อมนำไปสู่ความสงบเย็นนี่แหละคือหลักของการครองตนครองคนและครองงานโดยแท้คือการยึดเอาหลักของศีล5มาประพฤติปฏิบัติเป็นหลักพื้นฐานที่จะทำให้ชีวิตนั้นเกิดความเจริญจะร่ำรวยได้ก็เพราะว่ามีศีลชีวิตจะสงบได้ก็เพราะมีศีลแต่ธรรมดามนุษย์ทั้งหลายเราเกิดมาก็ย่อมมีความโลภความโกรธความหลงแต่ความโลภความโกรธความหลงของเรานั้นจะต้องไม่ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนตราบใดที่เราไม่ได้ไปละเมิดบุคคลอื่นกฎหมายก็ย่อมคุ้มครองเราฉันใดศีลธรรมก็ฉันนั้นเมื่อกล่าวถึงศีลโดยลำดับแล้วศีลข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีการตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าการทำลาย การเบียดเบียนชีวิตทั้งปวงไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำในทางกฎหมายนั้นบัญญัติไว้ว่าการกระทำใดๆอันเป็นการพรากชีวิตทำอันตรายก่อให้เกิดความทุกข์แก่บุคคลอื่นย่อมได้รับโทษตามกฎหมายส่วนในทางธรรมนั้นย่อมไม่อาจพ้นจากกฎแห่งกรรมนั้นไปได้กฎหมายอาจตามไม่ทันในทุกคดีแต่กฎแห่งกรรมนี้ก็ไม่เคยพลาดแม้แต่กรณีเดียวขณะหนึ่งของความโกรธทำร้ายอีกฝ่ายถึงแก่ความตายกลายเป็นคดีใหญ่ในชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนคดีสำนวนถูกส่งไปยังพนักงานอัยการสั่งฟ้องเข้าสู่ศาลต่อสู้คดีพิพากษาท้ายที่สุดรับโทษจำคุกจากกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพอมาพิจารณาดูก็เห็นได้ว่าเราใช้งบประมาณของแผ่นดินมากมายมหาศาลเสียเงินทองทรัพยากรคนเวลาเด็กกำพร้าครอบครัวลำบากคนชราไร้ญาติคนพิการติดเตียงล้วนเป็นปัญหาของสังคมที่ทุกภาคส่วนจำเป็นจะต้องช่วยกันในการยึดโยงหลักของศีลห้ามาประพฤติปฏิบัติแม้แต่ทางคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมจึงได้มีโครงการหมู่บ้านศีลห้าเพื่อส่งเสริมกระตุ้นประชาชนนำเอาศีลห้ามาเป็นหลักในการใช้ชีวิตประจำวันพร้อมกันนี้ยังได้ประสานระหว่างวัดชุมชนราชการในการขับเคลื่อนหลักของศีลธรรมนั้นและหลักกฎหมายให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์และความสงบร่มเย็นอย่างยั่งยืนเพราะการรักษาศีลห้าเป็นการลดคดีลดความรุนแรงลดงบประมาณของแผ่นดินหากผู้คนให้ความสำคัญกับการรักษาศีลห้าอย่างจริงจังอาชญากรรมก็ย่อมลดลงเมื่อคดีลดลงนักโทษในเรือนจำก็ลดลงภาระงบประมาณของแผ่นดินในการควบคุมดูแลซึ่งต้องใช้งบประมาณมหาศาลก็ย่อมจะลดน้อยถอยลงไปตามด้วยเช่นกันภาษีของประชาชนที่สูญเสียก็สามารถนำมาพัฒนาในเรื่องของการศึกษาดูแลเด็กอ่อนที่เราจำเป็นจะต้องดูแลบุคลากรที่จะเป็นกำลังของประเทศชาติบ้านเมืองในเรื่องของการให้ความสำคัญในเรื่องของนมผงที่พัฒนาในเรื่องของสมองยกระดับสาธารณสุขสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะการสร้างคนดีประหยัดกว่าการสร้างคุกสร้างตารางนี่เป็นผลทั้งทางตรงและทางอ้อมของการยึดเอาหลักศีลห้ามาประพฤติปฏิบัติแม้บุคคลผู้ที่กระทำความผิดที่ได้รับโทษไปส่วนอีกฝ่ายที่เป็นฝ่ายความสูญเสียคือผู้เสียชีวิตไม่น่าเชื่อเลยว่าเหนียวไกลเพียงแค่นัดเดียวสร้างความสูญเสียและความเสียหายอีกเยอะแยะมากมายครอบครัวผู้เสียชีวิตก็จะต้องจัดงานศพบำเพ็ญกุศลเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งความรักและก็จะต้องแบกความเศร้าโศกความโกรธแค้นในใจดังเรื่องที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่25คาถาธรรมบทภาคที่1เรื่องของนางยักษินีเดิมทีเป็นหญิงสองคนอยู่ในเรือนเดียวกันฝ่ายหนึ่งเกิดอิจฉาเบียดเบียนอีกฝ่ายถึงกับวางยาทำลายคัน อีกฝ่ายก็ต้องตายทั้งแม่ทั้งลูกก่อนตายนางก็ตั้งจิตพยาบาทอย่างแรงกล้าปรารถนาจะตามจองเวรเอาคืนให้สาสมจากจุดนั้นเองเวรไม่ได้จบลงไปพร้อมกับความตายเริ่มต่อในวัฏฏะสงสารชาติถัดมาเกิดเป็นแม่แมวกับแม่ไก่พอเกี่ยวข้องกันในสังสารวัฏแม่ไก่ออกไข่มาแม่แมวก็มากินไข่กินแล้วก็กินอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าความแค้นไม่ได้เบาบางลงเลยแม้แต่น้อยกลับยิ่งฝังลึกลงไปตายจากนั้นก็ไปเกิดเป็นแม่เสือเหลืองกับแม่เนื้อฝ่ายหนึ่งคลอดลูกอีกฝ่ายก็ตามไปกินลูกเป็นภาพของการเอาคืนที่ไม่มีวันจบสิ้นยิ่งตอบโต้ก็ยิ่งผูกแน่นตายจากนั้นฝ่ายหนึ่งก็ไปเกิดเป็นหญิงอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นนางยักษินีก็ตามมาฆ่าลูกของกันอีกแม้จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิแต่ใจที่ยังพยาบาทอยู่ไม่เคยเปลี่ยนในทางกฎหมายย่อมมีคดีย่อมถึงที่สิ้นสุดยุติลงได้แต่ในทางศีลธรรมหาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อใจยังไม่อโหสิกรรมก็ยังไม่สิ้นเวรสิ้นกรรมยังต้องดำเนินต่อไปข้ามภพข้ามชาติมนุษย์เราจะหนีกรรมไปไม่ได้แต่สามารถหยุดสร้างกรรมใหม่ได้ด้วยการรักษาศีลครั้นเมื่อใจตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วความคิดย่อมไม่เอ็นเอียงไปในทางทุจริตผู้รักษาศีลย่อมไม่ทำผิดกฎหมายศีลเป็นแก้วมณีรัตน์สีแสงศีลเป็นกำแพงป้องกันชั่วศีลเป็นอาภรณ์ประดับตัวศีลป้องกันความมัวเมาในอบายศีลคุมกายให้ไม่พลาดศีลคุมวาจาให้ไม่ผิดศีลคุมใจให้รู้คิดศีลจึงเป็นนิจประคองตนศีลเป็นกำแพงป้องกันชั่วกำแพงมีไว้ป้องกันภัยจากภายนอกศีลนั้นก็ป้องกันภัยจากภายในเพราะภัยที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่โจรนอกบ้านแต่คือกิเลสในใจของเราเองความโลภที่ทำให้คนลักทรัพย์ความโกรธทำให้คนทำร้ายกันความหลงทำให้คนตัดสินใจผิดความมักง่ายก็ทำให้คนละเมิดกฎหมายศีลจึงเป็นกำแพงกันป้องกันใจไม่ให้ไหลไปตามความอยากคนทำงานมีโอกาสที่จะช่อฉนคดโกงรับสินบนกฎหมายอาจจะยังไม่รู้ผู้บังคับบัญชาอาจจะยังไม่เห็นแต่ถ้าในใจมีศีลรู้ทันทีว่านี่คือของร้อนเงินโกงอาจจะเข้ากระเป๋าเร็วแต่ไฟบาปจะเผาใจเรานานเงินที่ได้จากการไม่สัตย์ซื่อถือคุณธรรมอาจจะซื้อข้าวซื้อของได้ตามสบายใจแต่มันซื้อความสบายใจไม่ได้ศีลเป็นอาภรณ์ประดับตัวอาภรณ์คือเครื่องประดับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทำให้ร่างกายดูงดงามแต่ศีลธรรมงามกว่านั้นเพราะศีลประดับทั้งกายวาจาใจบางคนแต่งตัวดีนะแต่ว่าอากัปกิริยาดูไม่น่ารักนะบางท่านบางคนที่มีศีลมีธรรมก็ทำให้เป็นคนที่มีความงดงามในตัวของตัวเองความงดงามแห่งพระธรรมวินัยแห่งศีลแห่งธรรมยังศรัทธาของบุคคลผู้ไม่ศรัทธาให้เกิดศรัทธายังใจให้ผู้มีศรัทธาอยู่แล้วก็ศรัทธายิ่งขึ้นไปนี่เป็นอานุภาพของศีลธรรมศีลป้องกันความมัวเมาในอบายอบายคือทางเสื่อมทางตกต่ำทางที่พาชีวิตไปสู่ความทุกข์อยบายมุขที่เห็นได้ง่ายสุรายาเมาการพนันเที่ยวกลางคืนเทคขับผับบาร์ร้านอาหารสถานลงสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นด้วยความสงบแต่ลงท้ายก็ด้วยความเสียหายเสียใจท่านทั้งหลายก็พินิจพิจารณาดูเอาเถิดที่เกิดโทษเกิดภัยชีวิตถดถอยพังทลายส่วนหนึ่งก็มาจากอวัยมุขศีลคุมกายไม่ให้พลาดกายเป็นเครื่องมือของการกระทำ มืออาจช่วยคนก็ได้อาจทำร้ายคนก็ได้เท้าอาจเดินไปทำบุญก็ได้อาจเดินไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็ได้แต่ว่าศีลคุมกายไม่ให้พลาดไปทำสิ่งที่ผิดศีลข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายชีวิตทำให้เรานั้นเคารพชีวิตผู้อื่นศีลข้อที่สองไม่ลักทรัพย์ทำให้เราเคารพทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในการทำให้เราเคารพครอบครัวเกิดความรักความศักดิ์ศรีแก่ตัวแก่ตนเมื่อกายไม่ทำผิดชีวิตก็ไม่ต้องหนีแม้เมื่อไม่สร้างบาปใจเราก็ไม่ต้องไปแบกความทุกข์ศีลคุมวาจาไม่ให้ผิดวาจาเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่มีอำนาจอย่างยิ่งคำพูดหนึ่งคำอาจทำให้คนมีกำลังใจหรือคำพูดหนึ่งคำอาจทำให้คนเจ็บไปตลอดทั้งชีวิตศีลข้อที่4คือไม่พูดเท็จแต่ถ้าขยายให้ลึกขึ้นคือการฝึกให้เรานั้นพูดจริงพูดดีพูดมีประโยชน์พูดด้วยเมตตาคำพูดที่โกหกจะทำให้คนหมดความน่าเชื่อถือคำพูดที่ส่อเสียดจะทำให้คนนั้นแตกแยกคำพูดหยาบคายก็จะทำให้เสียสัมพันธภาพที่ดีๆคำพูดเพ้อเจ้อทำให้เสียเวลาเสียคุณค่าในทางคำพูดในทางกฎหมายคำพูดบางอย่างอาจนำไปสู่ความผิดได้เช่นการหมิ่นประมาทหลอกลวงช่อโกงข่มขู่หรือการให้การเท็จดังนั้นวาจาที่ไม่มีศีลอาจพาตนไปสู่ลงสู่ศาลปากที่ไม่มีประตูแต่ศีลเป็นกรประตูของวาจาอย่างดีศีลคุมใจให้รู้คิดใจเป็นต้นทางของทุกสิ่งทุกอย่างก่อนมือจะทำใจก็ต้องคิดก่อนปากจะพูดใจก็ต้องปรุงก่อนเท้าจะเดินไปในทางผิดใจก็ต้องเลือกก่อนศีลจึงไม่ได้หยุดแค่การห้ามภายนอกแต่เป็นการฝึกจิตฝึกใจให้รู้คิดรู้ยับยั้งรู้หยุดเมื่อถูกด่าใจอยากด่ากลับแต่ศีลก็เตือนว่าถ้าโต้กลับด้วยความโกรธเรื่องก็จะบานปลายเมื่อเห็นของคนอื่นใจอยากได้แต่ศีลก็เตือนว่าของที่ไม่ใช่ของเราเอามาก็เป็นทุกข์เมื่ออยากโกหกเพื่อเอาตัวรอดศีลก็เตือนว่ารอดวันนี้อาจจะเสียความน่าเชื่อถือทั้งชีวิตศีลจึงทำให้คนมีสติและสติก็ทำให้คนไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์คนไม่มีศีลคือทำตามใจคนที่มีศีลจะใช้สติปัญญานั้นดูจิตดูใจตัวเองศีลเป็นนิจประคองตนคำว่าเป็นนิจหมายถึงเป็นประจำสม่ำเสมอศีลไม่ใช่รักษาเฉพาะวันที่เข้าวัดไม่ใช่รักษาเฉพาะตอนที่อยากได้บุญแต่ศีลต้องเป็นเครื่องประคองชีวิตทุกวันเหมือนราวบันไดที่ช่วยไม่ให้ล้มเหมือนเข็มทิศที่ช่วยไม่ให้หลงทางเหมือนเบรกของรถที่ช่วยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุชีวิตคนเรามีทั้งวันที่ดีและวันที่ยากลำบากมีวันที่ใจสงบและวันที่ใจรุ่มร้อนมีวันที่มันมีเงินมีทองมีวันที่ขัดสนมีวันที่คนชื่นชมมีวันที่คนด่าคนว่าถ้าไม่มีศีลชีวิตจะไหลไปตามอารมณ์แต่ถ้ามีศีลแล้วศีลจะประคองเราไม่ให้ตกต่ำฉะนั้นศีล5กับหลักกฎหมายของบ้านเมืองมีความสัมพันธ์กันศีลข้อที่1ไม่ฆ่าไม่ทำร้ายสอดคล้องกับกฎหมายในเรื่องของชีวิตและร่างกายศีลข้อที่2ไม่ลักทรัพย์ก็เป็นกฎหมายในเรื่องของทรัพย์สินการลักเล็กขโมยน้อยชอบโกงยักยอกศีลข้อที่สามไม่ประพฤติผิดในกามก็เป็นกฎหมายในเรื่องของครอบครัวเพศการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ศีลข้อที่สี่ไม่พูดเท็จก็เป็นกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับพยานเท็จหมิ่นประมาทชอบโกงหลอกลวงศีลข้อที่ห้าไม่ดื่มสุราและของมึนเมาก็เป็นกฎหมายในเรื่องของเมาแล้วขับขี่ยาเสพติดความสงบเรียบร้อยและอาชญากรรมที่เกิดจากการขาดสติฉะนั้นศีล5จึงเป็นกฎหมาย ที่เป็นหัวใจของมนุษย์ถ้าคนรักษาศีล5กฎหมายหลายมาตราก็แทบที่จะไม่ต้องใช้ถ้าไม่ฆ่าก็ไม่มีคดีทำลายชีวิตถ้าไม่ลักก็ไม่มีคดีในเรื่องของทรัพย์สินไม่ประพฤติผิดในการก็ลดปัญหาของครอบครัวลดการโกหกก็ลดการหลอกลวงไม่มัวเมาก็ลดอุบัติเหตุลดความรุนแรงศีลทำให้คนนั้นไม่กล้าทำชั่วกฎหมายทำให้คนรับผิดเมื่อทำชั่วแล้วฉะนั้นหากเราต้องการสังคมที่สงบสุขก็ต้องน้อมเอาหลักของศีลธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติจึงจะเกิดความสงบร่มเย็นของชีวิตในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายธรรมรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาด้วยพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนถึงทานบารมีกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาโดยลำดับนับตั้งแต่วาระต้นจนถึงบัดนี้พร้อมทั้งบุญบารมีเดชอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้รวมประมวลกันเป็นกำลังสำคัญปรานดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายปราศจากสัมภโรคาพาธภัยพิบัติอุปสรรคอุปัชวะอันตรายนานาประการขอให้จิตใจช่ำชื่นร่าเริงเบิกบานในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้สำเร็จในสิ่งที่สมประสงค์อันงดงามตามที่ปรารถนาทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องศีล5กับหลักของกฎหมายโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสาเกตราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: คุณอาจได้รับสายจาก

ปอดเพนต้อนรับด้วยใจจริงๆด้วยนะคะบอกว่าประเทศไทยของเราค่ะติดอันดับ9ของโลกแล้วก็อันดับ1ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็มีการเดินหน้ามีการพัฒนาไทยนะสู่จุดหมายปลายทางของผู้ที่เกษียณจากทั่วโลกจริงๆก็ว่าได้นะคะบอกว่าซึ่งเรื่องนี้นะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิทย์พัฒนานะคะบอกว่ารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าทาง International Livingสื่อสารชั้นนำของทางสหรัฐอเมริกาด้านของการใช้ชีวิตแล้วก็การเกษียณอายุในต่างประเทศมีการเผยแพร่ผลการจัดอันดับของ Global Design ตรงนี้นะคะของ Indexประจำปี2026ค่ะซึ่งก็จัดกันต่อเนื่องมาเป็นปีที่35แล้วนะคะซึ่งประเทศไทยก็ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่9ของโลกแล้วก็อันดับที่1ของเอเชียด้วยในฐานะประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยคะแนนรวม 80.0 คะแนนสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่เกษียณอายุจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในด้านของคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยด้วยนะคะซึ่งดัชนีที่เขามีการประเมินกันก็จะมี7ด้านด้วยกันจะมีอย่างที่บอกไปว่าด้านของที่อยู่อาศัยแล้วก็มีวีซ่าสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่เกษียณด้วยรวมถึงค่าครองชีพการพัฒนาแล้วก็มีในด้านของธรรมาภิบาลด้วยสภาพภูมิอากาศนะคะระบบสาธารณสุขที่เหมาะสมแล้วก็ความเหมาะสมในด้านของการใช้ชีวิตด้วยโดยอาศัยข้อมูลจากผู้ที่เชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวแล้วก็ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศคือเรียกว่าเป็นภูมิประเทศที่จริงๆตรงนี้ด้วยแต่ว่าสำหรับประเทศไทยที่ได้รับคะแนนโดดเด่นในด้านของค่าครองชีพสูงถึง96คะแนนเรียกว่าสะท้อนความคุ้มค่าในด้านของการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับตรงนี้ขณะที่ด้านของการพัฒนาแล้วก็ธรรมาภิบาลตรงนี้นะคะได้ถึง84คะแนนค่ะก็แสดงให้เห็นว่าความพร้อมในด้านของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็รวมถึงการบริการในด้านของการจัดการของทางภาครัฐด้วยส่วนในด้านของระบบสาธารณสุขนะคะได้79คะแนนก็มันเป็นเขาเรียกว่ามาตรฐานในด้านของการรักษาพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในระดับของนานาชาติรวมถึงในด้านของวีซ่าสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่เกษียณตรงนี้ได้ไปถึง79คะแนนค่ะนะคะแล้วก็เป็นการช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่เกษียณอายุจากทั่วโลกจริงๆด้วยนะคะเรียกว่าการที่ International Living ตรงนี้มีการจัดอันดับของประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับ9ของโลกแล้วก็อันดับที่1ของเอเชียสำหรับการเกษียณอายุตรงนี้สะท้อนถึงเขาเรียกว่าเป็นศักยภาพของประเทศไทยตั้งแต่ด้านค่าครองชีพนะคะคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขการพัฒนาประเทศที่มีการยอมรับกันในระดับของนานาชาติด้วยซึ่งทางรัฐบาลบอกว่ามีการเดินหน้าระดับของการบริการในด้านของสุขภาพด้วยอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่สูงอายุตรงนี้พร้อมกับมีเขาเรียกว่าระบบนิเวศที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้ที่สูงวัยด้วยมีการผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยสู่จุดหมายปลายทางระดับโลกสำหรับผู้ที่เกษียณอายุแล้วก็มีการสร้างรายได้ในด้านของการท่องเที่ยวการบริการในด้านของสุขภาพแล้วยังมีในด้านของการเพิ่มการลงทุนด้วยเป็นการกระจายโอกาสในด้านของเศรษฐกิจสู่ประชาชนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันในด้านของประเทศชุมชนอะไรตรงนี้นะคะครัวเรือนก็สามารถที่จะส่งในด้านของเรียกว่าเป็นฝีมือแต่ละชุมชนเนี่ยเข้ามาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้ได้เหมือนกันอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะบอกกันนะคะบอกว่าทางรัฐบาลนะคะมีการดันในด้านของ Thailand 365วันตรงนี้หลังจากที่ทาง Agodayกให้ประเทศไทยเป็นแชมป์จุดหมายปลายทางยอดนิยมของเอเชียนะคะรัฐบาลบอกว่ามีการขับเคลื่อนนโยบายตรงนี้เป็นข้อมูลจากทาง Agoda ที่ระบุว่าประเทศไทยมีความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวของเอเชียเนี่ยครึ่งแรกของปี2569พร้อมกับมีการต่อยอดในด้านของการท่องเที่ยวเป็นการเชื่อมโยงสินค้าของไอจีนวัฒนธรรมอาหารชุมชนเป็นการยกระดับสู่การท่องเที่ยวคุณภาพแล้วก็ยั่งยืนด้วยหวังเป็นการดึงดูดในด้านของนักท่องเที่ยวแบบ

0: เดินทางกลับมาซ้ำมาพำนักในประเทศไทยเป็นการกระจายรายได้ทั่วประเทศของประเทศไทยตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งข้อมูลของทาง Agoda เนี่ยเขาระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกในปี2569กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็จะเป็นทางพัทยาทางภูเก็ตทางเชียงใหม่หัวหินและชะอำค่ะยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียด้วยขณะที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะก็จะเป็นเขาใหญ่นครนายกแล้วก็ทางจังหวัดกาญจนบุรีก็เรียกว่าได้รับความสนใจไม่แพ้กันด้วยค่ะการเชื่อมโยงในด้านของการท่องเที่ยว IG กับวัฒนธรรมและก็ชุมชนในด้านของอาหารวัฒนธรรมประเพณีอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยค่ะเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและก็มีการเพิ่มรายได้สำหรับประชาชนในพื้นที่ด้วยแล้วยังมีการเดินหน้าผลักดันการท่องเที่ยวสู่มูลค่าเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางกลับมาซ้ำมาพำนักให้มากขึ้นแล้วก็เป็นการกระจายรายได้ด้วยส่วนจุดแข็งของประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในด้านของอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตการบริการที่มีเขาเรียกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ด้วยซึ่งก็ทางรัฐบาลบอกว่ามีการเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบในด้านของคมนาคมความปลอดภัยในด้านของการบริการควบคู่กับการจัดเรียกว่าเป็นเทศกาลกิจกรรมตลอดทั้งปีเป็นการผลักดันให้ประเทศไทยนะคะเขาบอกว่าทำให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินทางได้ตลอด365วันสร้างในด้านของการเดินทางซ้ำๆอะไรแบบนี้อย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างนะคะบอกว่าดอยภูคาคว้ารางวัลระดับโลกต้นแบบการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเขาบอกว่าโดยอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านก็ได้รับตรงนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทยในด้านของการพัฒนาตามมาตรฐานสากลสามารถที่จะเป็นต้นแบบแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆเนี่ยทั่วประเทศด้วยก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้นี่เราจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนที่เป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์นะคะทีนี้ก็กลับมาในด้านของน้องๆ นักเรียนตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นการให้โอกาสในด้านของการศึกษาสู่ในด้านของการเขาเรียกว่าทางกรมส่งเสริมการเรียนรู้กับทางกรมราชทัณฑ์นะคะเป็นการสร้างการเรียนรู้สำหรับผู้ต้องขังเน้นยืดหยุ่นหรือไม่ก็เหมาะสมสำหรับบริบทหวังใช้ในด้านของการศึกษาเนี่ยเปลี่ยนชีวิตให้กลับคืนสู่สังคมแล้วก็เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศด้วยซึ่งเรื่องนี้คุณอัครนันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาบอกว่านะคะคือการเสริมสร้างหรือไม่ก็สนับสนุนในด้านของการเรียนตลอดชีวิตเนี่ยคือการเรียนรู้เป็นการเพิ่มในด้านของการพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้เป็นการเพิ่มคุณวุฒิระดับหนึ่งนะคะระหว่างกรมเขาเรียกว่าระหว่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับทางกรมราชทัณฑ์ว่าผู้ต้องขังหรือไม่ก็ผู้ที่พ้นโทษเป็นกลุ่มที่ควรที่จะได้รับการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมเพื่อเป็นการฟื้นฟูเขาเรียกว่าเป็นศักยภาพสร้างในด้านของทักษะการใช้ชีวิตทักษะในด้านของอาชีพด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นความมั่นคงในด้านของจิตใจก่อนที่จะกลับสู่สังคมหรือไม่ก็ครอบครัวรวมถึงมีความร่วมมือกันนะคะระหว่างทางสกล.ร่วมกับทางกรมราชทัณฑ์ตรงนี้เป็นการเชื่อมโยงในด้านของการศึกษาเข้ากับการพัฒนาพฤตนิสัยให้มันเป็นรูปแบบตรงนี้มีการจัดในด้านของการเรียนที่มันยืดหยุ่นเหมาะสมสำหรับบริบทในการใช้ชีวิตตรงนี้ให้ในด้านของการศึกษาเนี่ยมันเป็นสะพานสำหรับผู้ที่อยู่ในเรือนจำสามารถที่จะเรียนจบได้ก็ตั้งแต่ระดับของพื้นฐานไปจนถึงปริญญาก็ว่าได้ทั้งนี้เขาบอกว่าคือความสำเร็จของความร่วมมือตรงนี้มันไม่ได้วัดว่าจำนวนกิจกรรมที่ทำหรือไม่ก็ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้แต่ว่ามันวัดจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงๆกับชีวิตผู้ที่ได้เรียนแล้วก็ในสังคมไทยด้วยบนพื้นฐานของความเสมอภาคความที่มันมีคุณค่าความเป็นมนุษย์ตรงนี้นะคะก็รู้ว่ามันไม่ได้วัดกันว่าจำนวนนักเรียนเนี่ยของราชทัณฑ์ตรงนี้จะเข้าไปเรียนเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันอยู่ว่าเขากลับออกมา ในสังคมสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้นะคะด้วยจิตใจที่มั่นคงวุฒิการศึกษากับคืนสู่สังคมแล้วก็เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปนี่จะทำกันได้หรือเปล่าตรงนี้ก็จะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะทั้งตัวเราด้วยนะคะผู้ปกครองแล้วก็ทางสังคมด้วยว่าเขาออกมานี่สภาพจิตใจเขาเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะต้องดูเขาด้วยว่ากลับมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้แล้วก็มีวุฒิทางสภาพจิตใจนี่โอเคหรือเปล่าก็จะต้องดูด้วยนะคะแล้วก็มาอีกหนึ่งเรื่องในด้านของการศึกษาเหมือนกันนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณประเสริฐจันทร์สวงทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาบอกว่ามีการมอบนโยบายแล้วก็มีการสั่งการตรงนี้นะคะว่าเร่งในด้านของการดำเนินการโครงการไทยแลนด์ซีโร่ดรอปตรงนี้นะคะบอกว่าเพื่อเป็นการลดจำนวนการเรียนของนักเรียนแล้วก็ที่หลุดโอกาสจากระบบตรงนี้ให้พร้อมมีการพัฒนารูปแบบของการเรียนที่มีการยืดหยุ่นสอดคล้องกับบริบทของผู้ที่เรียนด้วยเพื่อให้เด็กๆนักเรียนทุกคนได้เข้าถึงโอกาสการศึกษาอย่างเท่าเทียมแล้วก็พร้อมที่จะมีการเดินหน้าตามนโยบายลดภาระครูแล้วก็คืนครูสู่ห้องเรียนด้วยอย่างต่อเนื่องแต่ว่าโดยการลดภาระงานที่มันไม่จำเป็นแล้วก็มีการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิตอลหรือไม่ก็เป็นภูมิปัญญา AI เนี่ยมาช่วยในการบริหารจัดการหรือไม่ก็การเรียนการสอนเพื่อให้ครูเนี่ยมีเวลาในด้านของการดูแลนักเรียนได้มากขึ้นด้วยในด้านของโครงสร้างตรงนี้บอกว่ามีในด้านของการสำรวจซ่อมแซมแล้วก็มีการปรับปรุงอาคารนะคะในด้านของการพัฒนาผู้เรียนทางกระทรวงศึกษาธิการก็มีการเร่งในด้านของการส่งเสริมทักษะในด้านของดิจิตอลด้วยนะคะภาษาอังกฤษด้วยภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมสำหรับบริบทในแต่ละพื้นที่ควบคู่กับเขาเรียกว่ามันเป็นสัดส่วนสำหรับผู้เรียนผู้สอนสายอาชีวะเป็นผู้ที่ผลิตกำลังคนตรงนี้ออกมานะคะเป็นกำลังคนที่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานด้วยเป็นการสร้างโอกาสสำหรับผู้เรียนให้มีรายได้เรียกว่าระหว่างเรียนด้วยการทำงานนะคะหลังจากที่สำเร็จการศึกษาก็อาจจะมีงานทำตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าต้องรวมด้วยช่วยกันก็ฝากทางคุณครูนะคะนักเรียนทั่วประเทศว่าความสำเร็จของโรงเรียนก็คือความสำเร็จของประเทศชาตินี่เองเราก็จะต้องดูนะคะว่าเราอยู่ตรงนี้สามารถที่จะทำอะไรได้หรือเปล่าค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะบอกว่าเรียกว่ามันเป็นอะไรที่สามารถที่จะทำร่วมกันได้ซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสันเพชรบุญญามณีนะคะบอกว่าลงเรือของบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดมหาชนบอกว่าคือมันเป็นเรือที่เคยให้บริการโดยสารสาธารณะที่คลองภาษีเจริญเพื่อเป็นการสำรวจเส้นทางแล้วก็ติดตามความเป็นไปได้ว่ารวมถึงการเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเป็นโครงการนำร่องเรือนักเรียนตรงนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งโครงการก็คือเป็นเรือแท็กซี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะนะคะบอกว่ามีการลงพื้นที่ของคุณสันเพชรตรงนี้บอกว่าลงเรือสำรวจเส้นทางวันนี้ทำให้เห็นภาพจริงๆแล้วก็อุปสรรคหรือไม่ก็โอกาสในด้านของการพัฒนาระบบการขนส่งคลองในภาษีเจริญเนี่ยมันเป็นอย่างไรเป็นการเพิ่มศักยภาพในช่วงของเขาว่าเป็นการแบ่งเบาภาระบนถนนจราจรนะคะบนถนนของเพชรเกษมเป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียงนะคะทำอย่างไรโดยเฉพาะในช่วงของหรือว่าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนที่น้องๆผู้ปกครองเนี่ยจะต้องเผชิญแล้วก็ฝ่าวิกฤตในด้านของรถติดตรงนี้ขาดสภาพคล่องในด้านของการเดินทางด้วยการเชื่อมต่อระบบของการขนส่งหลักๆตรงนี้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วยกระทรวงคมนาคมก็เลยเห็นความสำคัญในด้านของการฟื้นฟูเส้นทางทางน้ำโดยเลือกเขาบอกว่าเป็นคลองภาษีเจริญเป็นพื้นที่นำร่องตรงนี้สำหรับโครงการนำร่องตรงนี้ก็มี2โครงการด้วยกันก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นโครงการเขาบอกว่าเป็นเรือนักเรียนมุ่งในด้านของการพัฒนาระบบทางน้ำให้มันเป็นทางเลือกสำหรับความปลอดภัยในด้านของการเดินทางประหยัดสำหรับน้องๆ นักเรียนในช่วงของการเดินทางในพื้นที่ที่มีอาจจะจราจรติดขัดอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็ตรงนั้นมีสถานศึกษาหนาแน่นถึง16แห่งด้วยกันโดยแนวความคิดตรงนี้นะคะของทางกองเรือเดินเดิมเนี่ยของทางกรุงเทพมหานครกลับมาพัฒนาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังมีโครงการเขาเรียกว่าเป็นเรือแท็กซี่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่สำหรับในด้านของการเดินทางแบบไร้รอยต่อก็คือจะมีในด้านของล้อรางแล้วก็เรือเริ่มต้นจากทางสถานีรถไฟฟ้าบางว่าเชื่อมต่อไปยังจุดสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในด้านของวัดปากน้ำภาษีเจริญสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ตลาดภูตลาดน้ำบางคลองเขาเรียกว่าตลาดคลองบางหลวงก็ได้นะคะหรือว่าลองดูกันแล้วกันนะคะสามารถที่จะไปเที่ยวหรือก็เชื่อมโยงต่อกันได้หรือเปล่าเป็นการลดเรียกว่าเป็นช่องว่างในด้านของการเดินทางช่วงของเร่งด่วนน้องๆไปโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองสามารถที่จะไปทำงานกันได้ด้วยนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: สวัสดีครับกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยนะครับร่วมกันจัดคอนเสิร์ตกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52นะครับเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในการแสดงที่มีชื่อว่า Still on My Mind ทะสถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตราของดุริยางค์ราชนาวีนะครับผมแล้วก็ในการแสดงครั้งนี้ยังมีขนจากสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรด้วยนะครับผมการแสดงในวันนี้นะครับครั้งนี้นะครับจะจัดขึ้นในวันที่15แล้วก็16กรกฎาคม2569นะครับที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินนะครับโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทยนะครับรายละเอียดตามที่ขึ้นบนหน้าจอตรงนี้นะครับผมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมการเงินทหารเรือนะครับหมายเลขโทรศัพท์024755683นะครับเราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราครับ
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงนึงค่ะก็อยากจะเชิญชวนประชาชนนะคะทางสำนักพระราชวังค่ะเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนาลีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์หน่วยราชการนายพระองค์ที่ www.loyaloffice.th นะคะก็สามารถที่จะร่วมลงนามถวายพระพรพระองค์ท่านได้ค่ะแล้วก็ในช่วงของวันอาทิตย์แบบนี้ถ้าใครอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะก็ลองดูสภาพอากาศกันสักนิดนึงนะคะว่าประเทศไทยอาจจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกบางแห่งนะคะอาจจะเพิ่มมากขึ้นด้วยทางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะส่วนทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากว่าร่องมรสุมพัดผ่านทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมทางภาคตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยแล้วก็ประเทศไทยด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณของทะเลอันดามันนะคะก็มีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยเดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะอันหนึ่งในด้านของเขาเรียกว่าพายุดีเพรสชันค่ะบริเวณของทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนก็คาดว่าจะเคลื่อนผ่านทางเกาะไหหลำลงอ่าวตังเกียหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมนะคะก็ระมัดระวังกันจนถึงในช่วงของสัปดาห์หน้านะคะเดินทางกันอย่างไรนะคะระมัดระวังในด้านของฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันหรือไม่ก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยเรือเล็กก็งดออกจากฝั่งก็แล้วกันนะคะส่วนในช่วงของวันที่6ถึงวันที่8นะคะประชาชนทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ระมัดระวังนะคะจะมีฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมด้วยในการช่วงของสัปดาห์หน้าทางภาคเหนือนะคะมีฝนตกค่ะแต่ว่าภาคกลางบ้านเราก็ยังมีฝนกันอยู่นะคะนี่ก็อยากจะแจ้งข่าวกันตรงนี้สักนิดนึงนะคะบอกว่าก็ตามที่ค่ะหรือว่าหลายๆคนก็คงจะได้ดูข่าวกันนะคะว่าที่มีในเรื่องของเด็กตรงนี้นะคะที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่เพิ่งจะผ่านมานะคะก็ทางจังหวัดมุกดาหารค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีคลินิกสุขภาพจิตของนายแพทย์เจษดาก็ระบุด้วยนะคะว่าที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมที่จังหวัดมุกดาหารตรงนี้คือน้องอายุ11ขวบนะคะที่ขับรถตรงนี้ก็ด้วยความประมาทอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าในแง่ของจิตเวชตรงนี้ก็คือบอกว่าทำอย่างไรเขาบอกว่าในแง่ของจิตวิทยาตรงนี้นะคะนักจิตเวชบอกว่าคำว่าเด็กพิเศษนี่มันคืออะไรมันเป็นคำจำกัดความที่มันกว้างขวางแล้วก็ครอบคลุมหลากหลายภาวะคือมันเป็นความบกพร่องทางสติปัญญาด้วยหรือเปล่าออทิสติกไหมนะคะหรือไม่ก็สมาธิสั้นความผิดปกติตรงนี้ในการควบคุมในด้านของอารมณ์มันไม่ใช่คำวินิจฉัยอย่างเดียวในด้านของการตัดสินทุกเรื่องสิ่งที่จะต้องทำมันไม่ใช่ในด้านของการตีตาว่าเด็กพิเศษเนี่ยมันอันตรายแล้วก็สรุปว่านะคะอะไรเด็กคนนี้ทำไม่ได้อะไรก็ผิดไปหมดแต่จะต้องมีการประเมินอย่างละเอียดว่าเด็กเข้าใจผิดว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีความสามารถในด้านของการควบคุมแรงกระตุ้นทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ผู้ที่ดูแลเนี่ยมีการป้องกันความเสี่ยงตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เพียงพอหรือเปล่านะคะแต่ว่าตามที่คุณหมอเจษฎาบอกว่าคือธรรมชาติแล้วสมองของเด็กเนี่ยนะคะในวัยที่เขาจะมีการพัฒนาแบบเต็มที่โดยเฉพาะสมองส่วนหน้าที่มีการทำหน้าที่เป็นระบบเบรกของชีวิตตรงนี้มีการวางแผนมีการยับยั้งชั่งใจไหมมีการประเมินความเสี่ยงหรือเปล่าซึ่งจะมีการพัฒนาไปจนถึงในช่วงของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะซึ่งการมองเหตุการณ์ตรงนี้มันไม่ควรที่จะไปการจับจ้องว่าแค่ตัวเด็กเท่านั้นแต่จะต้องมองในภาพรวมทั้งหมดด้วยตั้งแต่บริบทภายในบ้านถนนการดูแลของครอบครัวไปจนถึงระบบความปลอดภัยในสังคมด้วยเพราะว่าเหตุการณ์ความสูญเสียมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นรอยรั่วหลายๆจุดที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะแต่ว่าคำตอบที่ชัดเจนนะคะก็คือว่าเด็กพิเศษทำผิดแล้วไม่ต้องรับผิดมันจริงหรือไม่ตรงนี้บอกว่ามันไม่จริงนะคะโดยเฉพาะในแง่ของความเป็นมนุษย์แล้วก็สังคมเด็กที่เขาบอกว่าต้องได้รับการประเมินด้วยมีการฟื้นฟูมีการวางแผนความปลอดภัยขณะที่ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องก็จะต้องถูกตรวจสอบด้วยว่าในแง่ของความบกพร่องในด้านของการดูแลการป้องกันความเสี่ยงแล้วก็ความยุติธรรมที่เกิดขึ้นที่แท้จริงแล้วก็มันไม่ใช่เลือกระหว่างว่าการลงโทษหรือไม่ก็ความสงสารแต่ว่ามันมีการเขาเรียกว่ายืนเคียงข้างครอบครัวที่เขาสูญเสียด้วยนะคะการดูแลเด็กอย่างเหมาะสมแล้วก็ในด้านของการสร้างสังคมที่ปลอดภัยเพื่อไม่ให้โศกนาฏกรรมแบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆแบบนี้นะคะแต่ว่าการดูแลในด้านของการช่วยเหลือเด็กพิเศษนี่จะต้องทำกันอย่างไรเขาบอกว่าจะต้องได้รับความร่วมมือจากทางครอบครัวผู้ปกครองเพื่อนฝูงด้วยในโรงเรียนสถานพยาบาลรวมถึงคุณหมอผู้เชี่ยวชาญการตรงนี้เพื่อเป็นการช่วยดูแลแล้วก็เป็นการฟื้นฟูทางด้านของร่างกายแล้วก็จิตใจต้องทำอะไรต้องร่วมด้วยช่วยกันเป็นการส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัวผ่านในด้านของการพูดคุยทำกิจกรรมร่วมกันในด้านของการกีฬาก็ได้นะคะเพื่อเป็นการประสานเขาเรียกว่าความสำคัญอันดีในครอบครัวไม่ควรปล่อยให้เด็กเนี่ยอยู่ตามลำพังกับพี่เลี้ยงหรือไม่ก็คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือไม่โดยเฉพาะคุณปู่คุณย่าที่มีอายุที่มากแล้วนะคะจะต้องมีการวางแผนร่วมกันด้วยการวางแผนในด้านของการรักษาการฟื้นฟูให้สอดคล้องกับอาการทางสภาพของน้องๆด้วยว่าเป็นอย่างไรความต้องการของเด็กนะคะปลุกไม่ก็ถ้าเป็นเด็กที่ออทิสติกนะคะจะมีปัญหาในด้านของสมาธิสั้นรวมด้วยอาจจะต้องมีการรักษาด้วยยาหรือไม่ก็ช่วยในด้านของการลดอาการพร้อมกับมีการกระตุ้นในด้านของการพัฒนาการด้านต่างๆด้วยพฤติกรรมในด้านของการวางแผนการรักษาทั่วไปของเด็กออทิสติกหรือไม่ก็เป็นเด็กพิเศษตรงนี้เราจะทำกันอย่างไรแล้วยังต้องมีการเฝ้าระมัดระวังในด้านของการถูกแกล้งด้วยเพราะว่าถ้าน้องโตแล้วเข้าโรงเรียนอาจจะถูกกลั่นแกล้งตรงนี้เพื่อนแกล้งนะคะเขาจะเก็บตัวไหมซึมเศร้าหรือเปล่าครูที่อยู่ที่โรงเรียนก็จะต้องดูด้วยหรือไม่ก็อาจจะต้องมีการรองรับมือสำหรับเด็กพิเศษตรงนี้ด้วยโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ติดตามการเจริญเติบโตของเด็กในด้านของการพัฒนาของเด็กในช่วงแต่ละช่วงแต่ละวัยด้วยว่าเขาจะเป็นอย่างไรอาการป่วยเขาเพิ่มมากขึ้นไหมจะต้องมีการประเมินสุขภาวะทางด้านของสภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายตรงนี้ด้วยนะคะจะต้องดูสักนิดนึงค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะมีความสำคัญคือติดตามตรงนี้แล้วต้องขอคำปรึกษาจากคุณหมอด้วยนะคะหากว่าเด็กมีสภาพทางร่างกายจิตใจอารมณ์ที่ผิดปกติเข้าในด้านของการรักษาตรงนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะต้องดูในด้านของคุณภาพชีวิตของเด็กในอนาคตด้วยว่าเราจะต้องทำการอย่างไรต่อไปนะคะก็จะต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็จะต้องดูแลลูกของเราด้วยนะคะแต่ว่าก็ขอแสดงความเสียใจสำหรับหลายครอบครัวตรงนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะพอกลับบ้านเช้านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสุชาติสั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบเหตุโฟมทะลักท่วมหมู่บ้านบ่อวินจังหวัดชลบุรีพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้ให้สอนบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตตรา5
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่นอีเลเว่นสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์การเลือกคบคนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในบรรดาอบายมุข6สิ่งที่ถือว่าเลวที่สุดนะคะก็คือการคบเพื่อนชั่วเพื่อนเลวเป็นมิตรค่ะเพราะว่านำความหายนะมาให้มากที่สุดลองสังเกตดูนะคะว่านิสัยไม่ดีต่างๆที่คนเรามีอยู่แต่ละคนนั้นได้มาจากไหนถามว่าพ่อเคยสอนให้กินเหล้าสูบบุหรี่ไหมไม่เคยค่ะแม่เคยสอนให้เราเล่นไพ่เล่นการพนันสอนให้คิดคดโกงไหมไม่เคยนะคะครูบาอาจารย์เคยสอนให้เราเที่ยวบาร์เที่ยวคลับไหมก็ไม่เคยถ้าอย่างนั้นสิ่งไม่ดีเหล่านี้ได้มาจากไหนก็ได้มาจากเพื่อนนั่นแหละค่ะคนนี้นิดคนนั้นหน่อยรั้นเราติดเชื้อเลวเหล่านี้มาแล้วเราก็นำความรู้ความสามารถที่ร่ำเรียนมาไปใช้กับความคิดเลวๆเราก็เลยเลวยิ่งกว่าเพื่อนที่เคยชักจูงเรามาเสียอีกค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามงคลชีวิตคือบันไดขั้นแรกของความสำเร็จในชีวิตคือการไม่คบคนพาลไม่คบคนเลวถ้าใครยังขืนคบคนเลวอยู่ถึงแม้บุคคลผู้นั้นจะมีความรู้รับปริญญาจบการศึกษาสูงแค่ไหนมีความสามารถยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามเขาจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยทั้งยังจะประสบความพินาศในที่สุดต้องเสียใจมีความทุกข์ทรมานทั้งในโลกนี้และโลกหน้าค่ะเราต้องเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีและอย่าลืมเป็นเพื่อนที่ดีของคนอื่นด้วยนะคะคอยหมั่นเตือนสติเหนี่ยวรั้งเพื่อนมิให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เลวค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ไป
1: แม่มันแม่มันวันนี้วันเกิดแม่มันนะอย่างนอนบินแน่ปะทองปุ้นแ
2: หโอ้ยรู้แล้วนะ
3: ป้อป้
1: อเออนั่น
3: หันมันอย่างห้องดังค่ะป้อ
1: หันคอมันยาวแล้วลูก
3: แล้วอึ่งแล้วป้อป้าจ๋ามีคอมันอย่างห้องดัง
1: อึ่งปากมันกว้างมันก็ห้องดังไงกะ
3: แล้วไก่แล้วป้อปากเลี่ยมจิริมันอย่างคันดังค่ะป้อ
1: ป้อดึงนะมันรับมานอนอืมบุญจิ

0: พ่อป้าจ๋ามีขนมันยังลอยน้ำได
1: ้บ่เปล่ามันมีเปลือกเปลือกมันหุ้มขนอยู่ทั้งในฮะเหรอ
0: เออป้อแล้วหน่อไม้มันยังบูนออกดินได้แฮะป้อ
1: ก็หน่อมันแข็งปลายมันเลี่ยมมันก็บูนออกดินได้กะลูก
0: แล้วเฮ็ดล่ะป้อปลายป้าจ๋าเลี่ยมมันยังบูนออกดินได
1: ้ป้อบ่ดึกบ่ดื่นนะบ่รับบ่นอนอื้อบ่หยุด

0: แม่มันแม่มันรับหรือยังฮะไอ้จิลกุ้ย
1: น้องลูกมารับเดินนะ
0: รับแล้วตีหนึ่งแล้วนะ
2: ป้าป้า
0: เออนั่น
2: เป็ดมันอย่างลอยน้ำได้ฮะป้า
0: เป็ดมันมีขนแล้วลูก
2: แล้วแบบเปล่าเหรอป้า

0: ลูกไว้แจ้งละไปพ่องัวลุงปานเพิ่นเกิดไปมีสองขาซ้ำหน้าตาเหมือนคนเหี้ยนะ
1: เด็กะเด็กะเด็กะป้อมันอุ้ยข้าอย่างเป็นดีแค่หันก้อยกับเดี๋ยวข้าจะไม่พอตัวอีน้อยเนอะ
0: โอ้ยอันนี้ก็ได้หนอเพิ่นอู้กับหล่ออ่อนพุ่นน่ะ
1: โอ้คนใหญ่ก็แค่หันเหมือนกันเหรอป้อมันโอ้ไปกรรมอย่างใดป่ะป่ะอีน้อยลูกอีแม่จะไปตัวมึงป่ะลูก
0: เดี๋ยวนะโอ้ยแม่มันเอ๊เคสคนบอกหูใจคนน่ะก็เดี๋ยวนะโอ้ยคือออกไปพุ่นล่ะเปิ้งเพิ่นว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจมีเมียเป็นว่ากวนประสาทบึ้บ

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เซฟติด
1: อาเจกุหลับหรือเห็งรังใหญ่อ้อยที่หน้าตลาดแม่โอ้โหขายรีบขายรีบคงต่อคิวซื้อกับข้าวเยอะแยะเลยไม่เห็นเมืองรังลือเลยวะ
2: นั่นสิร้านใหญ่อ้อยมีดีอะไรเหรอเนี่ยสงสัยต้องไปแอบอยู่ซะแล้วขายดีกว่าร้านฉันได้ยังไงเนี่ย
1: ไม่ต้องไม่ต้องถามอานงก็ได้นงไงมาแล้วมาแล้ว
2: นงจอดก่อนเลย
3: ลาใจสับหยอสับหยอเกิดอะไรล่ะใจ
2: ก็ฉันเห็นแกไปส่งคนที่ร้านใหญ่อ้อยทำไมคนมันเยอะอย่างนั้นมันแจกฟรีหรือยังไงมาบอกฉันเร็ว
3: ๆโอ้ให้เปล่าหรอกเขาขายปกตินั่นแหละแต่เห็นว่ารับพ่อครัวคนใหม่มาฝีมือดีเชียว
1: เป็นใครอะอานง
3: ก็ไอ้พุทธไง
2: ไหนว่ามันไปเลิกยานี่มันบำบัดเสร็จแล้วเหรอเนี่ย
3: ใช่แล้วเพิ่งกลับมาที่ก่อนได้ข่าวว่ามันชอบทำกับข้าวอ่ะตอนเข้าไปบำบัดอ่ะเขาก็เลยให้มันฝึกเป็นพ่อครัวมาด้วยพอบำบัดครบระยะเวลานะกลับมาอยู่บ้านมันก็บ่นบอกว่าอยากหางานทำอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่วัยรุ่นชื่นใจมาก
1: แล้วไปอยู่ล้างยายอ้อยไล่ยังไงอ่ะ
4: ฉันเอาไปฝากทำงานเองแหละตอนแรกยายอ้อยเขาก็ไม่ยอมรับนะพ่อครัวแต่ฉันให้เจ้าพุทธลองทำกับข้าวให้ชิมดูตอนนี้ยายอ้อยเลยติดใจในฝีมือยอมรับให้ทำงานแล้วนะ
2: แหมผู้ใหญ่นี่ก็มีของดีๆไม่เห็นจะแนะนำคนเกิดเองบ้างเลย
4: ฉันก็มาถามเจ๊กุหลาบแล้วไงเห็นอิดอิดออดๆบอกมีคนเยอะแล้วโน่นนี่ไม่ยอมท่าเดียวฉันก็เลยพามันไปหายายอ้อยเขาไม่อิดออดเลยสักคำ
1: เฮงไหมเฮงไหมลือเนี่ยไม่รู้จะให้โอกาสคงเป็นไงเสียของลีไปเลยคงที่เขาเคยผิดพลาดนะเขาอักไม่ได้ตั้งใจก็ไล่วงนี้กลับตัวใหม่เป็นคงละคงเงินแล้วดีแล้วล่ะผู้ใหญ่เล็กๆมุกจะไล่รับโอกาสลี
3: ใช่ดูสิยายอ้อยคนให้โอกาสอ่ะก็ขายดิบขายดีเลยเป็นไงแถมยังมีคนมาช่วยงานส่วนไอ้พุทธนะก็เป็นคนได้รับโอกาสมีงานทำได้เริ่มชีวิตใหม่ลงตัวแป๊ะ
2: ๆไม่รู้ผู้ใหญ่คราวหน้ามีใครฝีมือดีๆต้องมาให้ฉันเลือกก่อนนะฉันน่ารักเด็กอยากให้โอกาสคน
5: เรื่องสั้นพักตลาดเมื่อผู้ผ่านการบำบัดกลับสู่สังคมสิ่งสำคัญคือการได้รับโอกาสเพื่อทำงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นสถานประกอบการและเจ้าของกิจการควรให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดพลั้งเข้าทำงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมเพราะหากผู้ผ่านการบำบัดไม่มีอาชีพก็จะกลับไปเสียซ้ำและกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนได้อีก
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ผิว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ปลอดภัยสาธารณะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลจับมือโรงจำนำทั่วประเทศจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยตลอดเดือนกรกฎาคมหวังช่วยลดภาระค่าครองชีพในช่วงฤดูการเพาะปลูกสักครู่กับมาติดตามค่ะ
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2 ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
6: ปฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10 ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
8: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
10: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะในช่วงฤดูการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงในการสร้างผลผลิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จึงได้จับมือกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนาน1 เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม2569นี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรและอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากรัฐบาลได้ปรับลดขั้นตอนให้ง่ายขึ้นโดยแบ่งประชาชนเป็น2 กลุ่มคือ1 กลุ่มลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐให้นำบัตรประชาชนขออภัยค่ะให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อก็จะได้รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1 เดือนทันที2 กลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วแค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตนก็รับสิทธิ์ได้ทันทีเช่นกันรู้ทันภัยพิบัติวันนี้มีวิธีการเตรียมตัวรับมือหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันจะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
11: รู้ทันภัยพิบัติ
12: ช่วงนี้หลายพื้นที่เริ่มฝนตกหนักแล้วนะคะแล้วก็มีน้ำท่วมรอการระบายเรามีวิธีการเตรียมรับมือน้ำท่วมแบบกระชั้นชิดมาฝากกันค่ะ1เลยคือต้องเตรียม3 สิ่งสำคัญให้พร้อมก็คือถุงยังชีพน้ำดื่มอาหารแห้งยาประจำตัวไฟฉายแล้วก็ power bank เอกสารสำคัญอย่างบัตรประชาชนทะเบียนบ้านใบรับรองแพทย์แล้วก็เงินสดเงินสดต้องใส่ซองกันน้ำเอาไว้นะคะแล้วก็มีเบอร์ฉุกเฉินบันทึกเบอร์ไว้เลย1784คือปภ.รับแจ้งเหตุ1669คือเจ็บป่วยฉุกเฉินค่ะ2คือการจัดการบ้านให้ปลอดภัยย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆของมีค่าเอาไว้ในจุดที่น้ำท่วมไม่ถึงแล้วก็เคลียร์ทางน้ำค่ะทำความสะอาดท่อระบายน้ำรอบบ้านไม่ให้มีเศษขยะหรือว่าใบไม้ไปอุดตันเตรียมกั้นน้ำก็คือการเตรียมกระสอบทรายหรือว่าแผ่นกั้นน้ำสำเร็จรูปเอาไว้สำหรับจุดที่น้ำจะไหลเข้าบ้านค่ะสุดท้ายคือการวางแผนระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยต้องเตรียมตัดไฟเรียนรู้วิธีการสับคัตเอาท์หรือว่าเบรกเกอร์ที่แยกส่วนกันโดยเฉพาะระบบชั้นล่างกับชั้นบนซักซ้อมการอพยพค่ะนัดแนะกับคนในบ้านว่าถ้าเกิดน้ำท่วมจะต้องย้ายออกไปเจอกันที่ไหนและใช้เส้นทางไหนปลอดภัยที่สุดที่สำคัญติดตามข้อมูลข่าวสารเอาไว้จำให้ขึ้นใจเลยนะคะหากน้ำมาประชิดตัวแล้วตัดไฟก่อนอันดับแรกคว้าสิ่งของจำเป็นแล้วพาตัวเองขึ้นที่สูงทันทีทรัพย์สินชิ้นใหญ่ปล่อยไปก่อนค่ะเพราะว่าชีวิตต้องมาก่อน
13: อุ๊ยหวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่
0: เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้า
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
14: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
15: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
14: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
15: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
14: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
15: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
14: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
15: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
14: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
15: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
16: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
15: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
14: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
17: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
18: ร้านกำนันมานะ
17: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
18: ร้านกำนันมานะ
17: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
19: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
20: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: นวดชันเตยรถมันวิ่งเร็วจีตอนเบรกแต่ละทีตกเบาะลงไปเลยถึงสถานร้านหมอนวดไอ้ที่เคยเจ็บปวดคงจะสะเบย
1: ถึงสถานร้านหมอนวดไอ้ที่เคยเจ็บปวดคงจะสะเบย
0: หมอบังคอจะบอกให้ด้วยสาวสาวสวยสวย

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้ว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตน

0: เกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญกรวดน้ำ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะชาวพุทธเราเมื่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณผู้เป็นที่รักเป็นเพื่อนเป็นญาติเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเรานึกถึงเราก็จะทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้โดยบุญที่เราทำและการตั้งจิตกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับนี้ผู้ล่วงลับหากสวยสุขอยู่ในวิมานแดนสวรรค์เมื่อท่านตั้งใจอนุโมทนารับบุญนั้นอาจบันดาลให้ท่านอยู่สวยสุขได้ยาวนานยิ่งขึ้น
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: ยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลเปิดให้ประชาชนสมัครโครงการโซลาเซลล์ภาคประชาชนผ่านเว็บไซต์กฟน.และกฟผ.เปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าลดค่าไฟใช้เองได้ขายไฟส่วนเกินสร้างรายได้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
5: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยประชาชนสามารถยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการโซล่าภาคประชาชนผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วโดยผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสามารถสมัครผ่าน My Energy ของการไฟฟ้านครหลวงที่ myenergy.me.or.ds ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าของจังหวัดอื่นสมัครผ่านระบบ PPIM ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ ppim.pea.co.ds โครงการการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2.20 บาทต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์โครงการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยลดค่าไฟฟ้าของประชาชนแต่ยังเปิดโอกาสให้ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมผลิตพลังงานสะอาดสร้างรายได้จากไฟฟ้าส่วนเกินและร่วมกันสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับประเทศอีกด้วยตำรวจทางหลวงสกัดจับขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬยึดไอซ์83กิโลกรัมยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: สืบเนื่องจากได้รับเบาะแสว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากเข้าสู่พื้นที่จังหวัดตอนในภาคอีสานโดยใช้เส้นทางลำเลียงถนนหมายเลข212สายบึงกาฬนครพนมพื้นที่อำเภอบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬเชื่อมต่อถนนหมายเลข222สายบึงกาฬพังโคนจึงเฝ้าติดตามจนพบรถยนต์เก่งต้องสงสัย2คันขับตามหลังกันมาบนถนนสายหมู่บ้านโป่งไฮบ้านใส่ทองเชื่อมต่อถนนหมายเลข222สายบึงกาฬพังโคนจึงได้ส่งสัญญาณไฟให้รถคันดังกล่าวหยุดรถเพื่อขอทำการตรวจสอบแต่ปรากฏว่ารถทั้ง2คันได้เร่งความเร็วขับหนีระหว่างการไล่ล่ามีรถยนต์อีก1คันพยายามสกัดขัดขวางรถของเจ้าหน้าที่ไม่ให้ติดตามเชื่อว่าเป็นรถยนต์ในแก๊งเดียวกันจนกระทั่งทำให้รถเก๋งอีกหนึ่งคันเร่งความเร็วและอาศัยความมืดขับหลบหนีไปได้จากนั้นเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกลุ่มนายนิติพร้อมยาไอซ์83กิโลกรัมและยาบ้า 220,000 เม็ดจากการสอบถามนายนิติผู้ต้องหาให้การรับว่าเป็นคนรับจ้างขนยาเสพติดล็อตนี้จากจังหวัดบึงกาฬเพื่อจะส่งต่อไปในเขตพื้นที่ทางจังหวัดภาคกลางโดยมีนายสำเริงหรือเอทำหน้าที่เป็นเกาหน้าดูต้นทางต่อมาเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มนายสำเริงได้จากการตรวจสอบประวัติคดีอาชญากรรมพบว่านายนิติและนายสำเริงเคยถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติดมาก่อนณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนำกำลังพลลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดเลยร่วมกับคณะครูและชาวบ้านพัฒนาโรงเรียนบ้านหักเบี้ยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเยาวชนตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองบังคับการควบคุมที่3กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารผ่านที่2109ได้จัดกำลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนณโรงเรียนบ้านหาดเบี้ยอำเภอปากชมจังหวัดเลยซึ่งตั้งอยู่ติดชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยทหารพานได้ร่วมกับคณะครูและชาวบ้านซ่อมแซมรั้วโรงเรียนทาสีอาคารเรียนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบให้สะอาดปลอดภัยภารกิจนี้มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างบรรยากาศการเรียนที่ดีให้แก่เยาวชนปลูกฝังแรงบันดาลใจในการศึกษาอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารัก
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่13พอเพียงอย่างเป็นขั้นตอนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ผมเนี่ยที่ต้องล้มที่ต้องเจ๊งเนี่ยเพราะผมไม่รู้จักพอผมโลภผมเคยคิดว่าผมจะมีเงินล้านหนึ่งผมก็พอพอผมได้ล้านผมก็ไม่พอมีร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอคิดจะมีพันล้านประการที่สองเราก็คงจะประมาทเราคิดว่าตัวเราแน่จะทำอะไรก็ต้องสำเร็จหมด
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ปี2520ในวันที่รุ่งโรจน์คุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการเงินจากสหรัฐอเมริกากลับสู่เมืองไทยทำงานในแวดวงบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จนได้เป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยความสำเร็จที่คิดว่าเพียงพอแล้วเขาจึงผันตัวเองสู่งานที่ท้าทายยิ่งขึ้นด้วยการเป็นนักลงทุนอิสระในตลาดหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าและตัวเองในปี2537เขาเริ่มสร้างโครงการคอนโดมิเนียมหรูราคาแพงคู่กับลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แต่แล้วโดยไม่คาดฝันปี2540ประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเขาอยู่ในกลุ่มคนที่วิ่งมาอย่างเร็วและล้มลงอย่างแรงจากเศรษฐีตลาดหุ้นที่เคยกำไรวันละ10ล้านต้องมายืนขายแซนด์วิชชิ้นละ15บาทความคิดชีวิตและการยืนหยัดของคุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณจึงเป็นบทเรียนล้ำค่าสำหรับทุกคนค่ะ
1: พอเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจ2540ก็รู้ว่าไม่รอดแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเยอะก็ล้มเรียกว่าหนักพอสมควรก็พอดีมีพนักงาน20คนขอให้ผมช่วยเลี้ยงเขาก็บอกเขาความจริงทุกอย่างว่าผมเองผมล้มแล้วนะแต่ถ้าคุณฝากชีวิตกับผมจะทำให้ดีที่สุด
2: และด้วยความคิดทำวันนี้ให้ดีที่สุดแม้ไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรนี่เองทำให้ทุกวันที่ผ่านไปจึงมีคุณค่าเป็นรากฐานนำเขาพบความสำเร็จอีกครั้งโดยเริ่มจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเขาทำอย่างไรลองมาฟังกันค่ะ
1: ก็คิดง่ายๆงั้นครับคือว่าเราทำอาหารขายคนต้องกินขายได้ทุกวันขายได้เงินสดแล้วถ้าขายไม่ได้ก็กินกันเองประหยัดไปอีกมื้อนึงก็ความคิดง่ายๆเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคราวนี้เราก็ทำกับข้าวไม่เป็นก็คิดว่าเอ้ยถ้าต้องไปจ้างกุ๊กไปพึ่งจมูกคนอื่นเขาหายใจอีกเนี่ยเกิดขายดีกุ๊กเล่นตัวกุ๊กลาออกเราอาจจะเจ๊งรอบ2ภรรยาบอกก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะตัวเองทำอาหารไม่เก่งอย่างนี้เราทำแซนด์วิชมาขายแซนด์วิชมันง่ายก็พอซื้อขนมปังมาซื้อแฮมมาซื้อชีสมาชื่อสเปรดมาทาเราก็ต้องเลือกของที่เราคิดว่าดีที่สุดถ้าขายไม่หมดอย่ามาขายกินกันเองก็เริ่มขาย20เมษายน2540ภรรยาทำแซนด์วิช20ชิ้นให้ผมกับพนักงานไปขายที่โรงพยาบาลกรุงเทพท่านผู้อำนวยการในขณะนั้นท่านก็กรุณาผมให้ผมไปตั้งโต๊ะเล็กๆอยู่ในล็อบบี้โรงพยาบาลใต้บันไดเลื่อนแล้วก็ขาย6ชั่วโมงครึ่งของเวลาที่ต้องคอยเรียกคนนะฮะพี่ครับแซนด์วิชคนไทยไม่กินแซนด์วิชนะเพราะไม่ใช่อาหารหลักของเราแต่ในที่สุดด้วยความมุมานะเราก็ขายหมดได้เงิน500บาทใช้เวลา6ชั่วโมงขึ้นซึ่งต่างจากสมัยที่ผมร่ำรวยนะครับผมเคยวันนึงกำไร10กว่าล้านแล้วก็วันเดียวฮะแล้วก็เคยขาดทุน10กว่าล้านเหมือนกันก็เผอิญโชคดีครับสื่อมวลชนก็มาทำข่าวก็ต้องเรียนว่าสื่อมวลชนส่วนใหญ่ที่มาทำข่าวก็ไม่เชื่อว่าเศรษฐีของประเทศไทยคนหนึ่งเนี่ยเคยกำไรตลาดหุ้นละ10กว่าล้านมายืนขายของเนี่ยนะว่ายืนขายโรงพยาบาลไม่เท่าไหร่ต้องมายืนขายข้างถนนโดนเทศกิจไล่จับแล้วก็พอเป็นข่าวสื่อเป็นข่าวไปประชาชนก็มาช่วยให้กำลังใจก็เยอะครับแล้วก็มาอุดหนุนก็เยอะโดยที่เราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าของเราทำสดสะอาดทุกวันก็เลยมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้
2: เมื่อเลือกทำสิ่งที่ถนัดจริงใจกับอาชีพโดยยึดหลักการพึ่งตนเองให้มากที่สุดบวกกับคนในสังคมร่วมเกื้อกูลให้โอกาสคุณสิริวัฒน์จึงตั้งหลักใหม่ได้อีกครั้งวันนี้เขาทบทวนชีวิตว่าอะไรเป็นเหตุให้เขาล้มอย่างแรง
1: ปัจจัยจริงๆเกิดจากตัวเราเองผมเนี่ยที่ต้องล้มที่ต้องเจ๊งเนี่ยเพราะผมไม่รู้จักพอผมโลภผมเคยคิดว่าผมจะมีเงินล้านหนึ่งพอผมได้ล้านผมก็ไม่พอมีร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอก็เลยพยายามกู้หนี้ยืมสินมาทำนู่นทำนี้ดอกเบี้ยก็ต้องจ่ายแล้วในที่สุดมันก็เจ๊งเพราะว่าเราไม่รู้จักพอประการที่สองเราก็คงจะประมาทเราคิดว่าตัวเราแน่จะทำอะไรก็ต้องสำเร็จหมดว่าตอนนั้นทำแล้วสำเร็จจริงๆนะครับเราก็ยิ่งฮึกเหิมพอวิกฤตมาปรับตัวไม่ทันตลาดหุ้นก็ขาดทุนคอนโดสร้างเสร็จก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้ดอกเบี้ยยังต้องจ่ายนะครับก็เลยล้มทั้งยืนผมบางจะพูดกับลูกค้าหรือใครผมบอกพี่คิดดูผมเคยขายคอนโดแพงสุดนะห้องนึง15ล้านวันนี้ผมขายแซนด์วิชที่ถูกที่สุดชิ้นละ15บาทแต่เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันกลับทำให้ลูกน้องผมรอดทำให้ครอบครัวผมรอด

0: ประการที่3ที่สำคัญก็คือฐานของลูกค้าเราจะแน่นค่อยๆขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยคือชื่อเสียงมันจะมาเอง
1: ความผิดพลาดจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่านะคะถ้าเราหันกลับไปค้นหาข้อบกพร่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อก้าวเดินใหม่ไม่ให้ซ้ำรอยเดิมและวันนี้ค่ะกิจการสิริวัฒน์แซนด์วิชเติบโตขึ้นพร้อมกับสินค้าใหม่ที่เขาค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างดีค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ก็มาทำข้าวกล้องห่อสาหร่ายขายนะครับกุ๊กญี่ปุ่นเขาสอนเราสมัยเราร่ำรวยแล้วไปกินบ่อยฮะพอตอนเจ๊งแล้วไม่เคยไปกินครับเขาก็สอนให้เราทำพอทำนี่เขาให้ใช้ข้าวขาวแล้วต้องเป็นข้าวญี่ปุ่นผมก็บอกไม่เอาผมต้องใช้ข้าวไทยเพราะผมจะช่วยชาวนาไทยเขาก็บอกเอ้ยข้าวไทยมันไม่เหนียวนะข้าวญี่ปุ่นมันเหนียวในตัวผมไม่เป็นไรผมขอลองผมก็เอาข้าวเหนียวไทยผสมข้าวหอมมะลิไทยประมาณ1เดือนครับให้กุ๊กชิมจนข้างยกนิ้วโอเคใกล้เคียงทำได้สักระยะหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็ทรงเชิญชวนให้คนไทยกินข้าวกล้องช่วงนั้นน้ำมันขึ้นราคาพระองค์ท่านก็บอกว่าข้าวกล้องมีประโยชน์ต่อร่างกายนะแล้วก็ช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงานผมก็เลยบอกเมียผมอ้าวในหลวงบอกให้คนไทยกินข้าวกล้องเราทำซื้อชิ้นข้าวกล้องขายเมียก็บอกอ้าวอย่างนี้ทำไม่เป็นก็ต้องทำไปให้กุ๊กชิมก็เอาข้าวกล้องเหนียวผสมข้าวกล้องหอมมะลิวันนี้ผมก็เลยกลายเป็นสิริวัฒน์ซื้อชิ้นข้าวกล้องคนแรกของประเทศไทยขายดีครับกับหมู่เด็กนักเรียนครับเพราะผู้ปกครองท่านจะซื้อให้ลูกทานเพราะว่าหนึ่งรู้อยู่แล้วมีประโยชน์ต่อลูกทานแล้วก็พอจะรองท้องได้เพราะรถกรุงเทพมันรถติดกว่าจะถึงบ้านก็ชั่วโมงมีคนสิงคโปร์นะมาซื้อผมแท่งละ20บาทนะไปขายที่สิงคโปร์แท่งละ120บาทเขาอุตส่าห์บินมาเที่ยวกรุงเทพพอกลับไปเขาก็จะแบกกลับไปสัก200แท่งเขาบอกชั่วโมงครึ่งก็หมดจนกระทั่งสิงคโปร์เขาคุยกับผมให้ผมไปเปิดที่นั่นผมบอกไม่เอาผมยังไม่พร้อมวันนึงในอนาคตถ้าผมไปนะคุณหุ้นกับผมไปทำที่นู่นนะข้าวที่ใช้ต้องใช้ข้าวไทยนะเพราะฉะนั้นผมจะมีโอกาสช่วยส่งออกข้าวไทยนี่คือสิ่งที่ผมคิดในอนาคต
1: เพราะหมั่นคิดหมั่นพัฒนาจึงพบเส้นทางเสมอและเมื่อพบโอกาสอีกครั้งคุณสิริวัฒน์เลือกทำสิ่งที่ไปกันได้กับสินค้าที่ทำอยู่ค่ะ
0: ทำไปทำมาก็เผอิญกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพไปซื้อกิจการของโรงพยาบาล BNH เพราะผมได้เกิดใหม่ทางด้านธุรกิจที่โรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งท่านผู้บริหารท่านก็กรุณาผมมาตลอดท่านก็ถามผมว่าไปลองขายกาแฟไหมในโรงพยาบาล BNH พอขายไปเอ๊ะกาแฟเราก็ดีเป็นกาแฟต้มนะครับแซนด์วิชก็ไปกาแฟได้อยากจะขยายแต่มันไม่มีทุนนี่ไงคำว่าไม่มีทุนถ้าไม่มีทุนแล้วเราทำไงต่ออ้าวจัดคอฟฟี่เบรกสิไม่ต้องไปมีเคาน์เตอร์ไม่ต้องไปเช่าที่อะไรแล้วเพียงไปซื้อชุดเมลามีนไม่แพงซื้อหม้อต้มกาแฟบาง 7-8,000 แล้วก็รับจัดบริการใช้ชื่อ Coffee Catering ชุดละ30บาทนะฮะผมก็มีพนักงานยกหม้อต้มกาแฟอะไรไปถึงสถานที่ท่านแล้วครับตาม60ชุดเนี่ยนะครับเราก็ไปรับจัด
1: เพราะการล้มชนิดถอยหลังไปติดลบแต่กลับตั้งหลักและก้าวต่อได้ย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นะคะความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากอะไรคุณสิริวัฒน์ได้คำตอบว่าเกิดจากความตั้งใจทำอย่างจริงจังค่ะ
0: ก่อนอื่นเอาพูดถึงเรื่องขายแซนด์วิชผมจะพิถีพิถันมากเรื่องกระบวนการการผลิตต้องสดสะอาดต้องใช้ของดีห้องผลิตของผมนะครับก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะต้องสะอาดทั้งก่อนและหลังการผลิตแต่ที่วันนี้เนี่ยเป็นที่ชื่นชมของลูกค้ามากที่สุดคือที่ผมไปรับจัดคอฟฟี่เบรกก่อนที่เขาจะสั่งเนี่ยเรามีทีมงานคอฟฟี่เคเทอริงเป็นผู้หญิงเอากาแฟเอาแซนด์วิชไปให้ลูกค้าชิมฟรีว่า30บาทเนี่ยคืออย่างนี้แล้ววันที่เราไปเราก็จะมีใบประเมินผลว่าหลังจากเราเสิร์ฟกาแฟทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก่อนกลับให้ลูกค้ากรอกผมจะเน้นอยู่5ตัวด้วยกันก็คือคุณภาพความสะอาดบริการคุ้มค่ากับราคาและการตรงต่อเวลาถ้าหัวข้อไหนพอใช้และปรับปรุงเนี่ยทีมงานผมต้องถามลูกค้าเลยพี่คิดว่าทำไมบริการวันนี้ถึงพอใช้คะลูกน้องผมจะต้องกลับมาบอกผมว่าลูกค้าไม่ชอบบริการอย่างนี้คุณสิริวัฒน์จะแก้ไขยังไงผมแก้ไขแล้วให้ลูกน้องเนี่ยบอกลูกค้าเพราะอันนี้คือเราทำธุรกิจนี่เราต้องทำแบบจริงๆจังๆแล้วเราก็จะโตได้เพราะลูกค้าเขาจะให้ความเชื่อถือ
1: ก่อนจากกันนะคะคุณสิริวัฒน์ฝากกำลังใจถึงคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ในฐานะคนไทยด้วยกันหลังจากเจอวิกฤต2540จริงๆแล้วทำให้ประเทศไทยล้มละลายทั้งประเทศแล้วก็กำลังใจกับทุกคนว่าขอให้สู้ต่อไปแล้วเราจะดีขึ้นหาเงินให้มากกว่าใช้เงินครอบครัวเราก็จะแข็งแรงประเทศชาติก็จะแข็งแรงสำหรับท่านใดถ้าเกิดไปเจอวิกฤตเจออุปสรรคแล้วท้อแท้ผมก็ขอให้ท่านคิดถึงผมจากเศรษฐีคนนึงมาขายแซนด์วิชขายข้างถนนโดนได้สกิดจับวันนี้เขายืนขึ้นมาใหม่แต่เขาไม่ประมาทอีกแล้วเพราะการผิดพลาดครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ใหญ่หลวงสำหรับผมส่วนตัวและสำหรับประเทศไทยแล้วมันต้องไม่มีอย่างนี้อีกแล้วตนด้วยความไม่ประมาทมันไม่มีพลาดหรอกครับ
1: ขอขอบคุณคุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณที่ร่วมสนทนาเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ล้ำค่ากับเราค่ะ
2: ทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4ธันวาคม2541

0: เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1: คุณอีปื

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะตำรวจสน.ลุมพินีร่วมบุกจับ2ผับเถื่อนย่านราชดำริเปิดแอบเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตเร่งเอาผิดตัวการใหญ่ลักลอบเปิดผับสักครู่กับมาติดตามค่ะ
4: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: ถึง31 กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
6: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
7: เร่งรีบตองนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
8: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
7: อมแล้วชื่นใจ
9: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
10: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
11: ์สนับสนุนโดย
12: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กลางดึกที่ผ่านมาพันตำรวจเอกยิ่งยศสวนโนผู้กำกับการสน.ลุมพินีนำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า50 นายบุกเข้าตรวจสถานบันเทิง2 แห่งภายในซอยราชดำริ1แขวงลุมพินีเขตปทุมวันกทม.หลังได้รับแจ้งว่าเป็นสถานบริการของกลุ่มคนต่างด้าวที่อาจผิดกฎหมายจากการตรวจสอบพบนักเที่ยวชาวต่างชาติทั้งชายและหญิงรวมกว่า100 คนเจ้าหน้าที่จึงคัดแยกตรวจหาสารปัสสาวะสารเสพติดในปัสสาวะพบนักท่องเที่ยวปัสสาวะสีม่วง1 รายทั้งนี้พบว่าสถานบันเทิงทั้ง2 แห่งได้เปิดให้บริการได้ไม่นานและไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการมีผู้จัดการและผู้ดูแลร้านเป็นคนไทยขณะที่พนักงานซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวบางรายมีใบอนุญาตทำงานไม่ตรงกับที่นายจ้างระบุไว้และบางรายทำงานในลักษณะอาชีพสงวนของคนไทยจึงดำเนินคดีกับพนักงานรวม15 รายและนักเที่ยวที่ตรวจพบสารเสพติด1 รายก่อนขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบเปิดสถานบริการผิดกฎหมายต่อไปการสู้รบฝั่งเมียนมาตรงข้ามบ้านโกนเกนยังระอุล่าสุดกระสุนปืนคอและกระสุนปืนเล็กของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายหลุดข้ามแดนเข้ามาฝั่งไทยตกลงในพื้นที่ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
13: เมื่อคืนที่ผ่านมาสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ฝั่งเมียนมาพื้นที่บ้านเมลป่าอำเภอเมืองบดีจังหวัดเมืองบดียังคงระอุส่งผลทำให้มีลูกกระสุนคอหลุดข้ามแดนตกลงฝั่งไทยในลูกนอกจากนี้ยังมีกระสุนปืนเล็กตกในพื้นที่โดยจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงในวันนี้พบว่าหางของลูกระเบิดตกที่บริเวณที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่9บ้านห้วยมาวงแต่ที่ลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดตกบริเวณพื้นที่บ้านเลขที่215หมู่1บ้านมหาวันซึ่งเจ้าหน้าที่จัดนำลูกระเบิดดังกล่าวไปทำลายต่อไปนอกจากนี้พบว่ามีบ้านเรือนของราษฎรบางส่วนได้รับผลกระทบจากลูกกระสุนปืนเล็กไม่ทราบขนาดหลุดข้ามแดนมาฝั่งไทยซึ่งโชคดีไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายทางนี้แม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงจะมีการสั่งปิดท่าข้ามทุกจุดในพื้นที่หมู่2หมู่4และหมู่9ตำบลมาวันเพื่อไม่ให้มีการส่งสิ่งของสนับสนุนเพื่อที่สู้รบทำให้สถานการณ์ไม่มีการสู้รบเงียบได้เพียง2 วันก่อนที่จะเกิดการสู้รบอีกครั้งโดยเจ้าหน้าที่จะมีการราดตระเวนรักษาที่ประทายและดูแลความปลอดภัยของราษฎรตามแนวชายแดนต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
3: และมาติดตามสรุปข่าวกีฬาต่างประเทศในรอบสัปดาห์กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
14: เนย์มาร์จูเนียร์นักเตะซูเปอร์สตาร์ทีมชาติบราซิลบริจาคเงินส่วนตัวจำนวน 2.5 แสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ8.7 ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งรุนแรง2 ครั้งซ้อน ซึ่งเกิดขึ้นติดต่อกันไม่ถึง1นาทีเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยความรุนแรงขนาด 7.2 และ 7.5 แมกนิจูดในประเทศเวเนซุเอลาขณะที่มูลนิธิสโมสรบาร์เซโลน่ายังได้ร่วมสมทบทุนเพิ่มอีก 100,000 ยูโรหรือประมาณ 3,800,000 บาทท่ามกลางวิกฤตที่มียอดผู้เสียชีวิตสูงถึง 1,450 คนซุนเจอร์เกนคอปอดีตผู้จัดการทีมชาวเยอรมันของลิเวอร์พูลเตรียมหวนคืนสู่วงการคุมทีมอีกครั้งหลังมีรายงานว่ากุนซือวัย59ปีได้ตอบรับข้อเสนอในการเข้ามารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมอีซิเล็กเยอรมนีเรียบร้อยแล้วทั้งนี้รายงานยังระบุว่าข้อเสนอดังกล่าวเหลือเพียงการสรุปรายละเอียดสัญญาขั้นสุดท้ายก่อนบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้โดยคอปแสดงความต้องการรับงานสุดหินและพร้อมจะนำทัพอิเซเล็กก้าวสู่ยุคใหม่หลังจากที่ยูเรียนนาเกลมันเพิ่งอำลาตำแหน่งเนื่องจากพาทีมบ้านเกิดตกรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ขณะที่ศึกวอลเลย์บอลชายเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่2ที่ประเทศโปแลนด์ได้สร้างสถิติช็อกโลกเมื่อทีมตบลูกยางหนุ่มเจ้าภาพโปแลนด์เบอร์หนึ่งของโลกดวลกับทีมชาติอาร์เจนตินาก่อนที่ทั้ง2ทีมจะทำคะแนนรวมกันมากถึง98แต้มในเซตเดียวท่ามกลางการดวลกันแบบมาราธอนนานถึง59นาทีก่อนที่อาร์เจนตินาจะเป็นฝ่ายตบเบียดเอาชนะไปด้วยสกอร์50-48คะแนนสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
11: คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
15: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
16: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
15: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
16: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
15: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
16: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
15: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
16: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
15: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
16: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
17: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
16: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
15: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
18: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
19: ร้านกำนันมานะ
18: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
19: ร้านกำนันมานะ
18: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
19: ร้านกำนันมานะ
18: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
20: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่16ความรุนแรง
2: เออต่อเมื่อคืนเห็นข่าวรถที่พุ่งชนเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยที่กำลังทำงานอยู่หรือเปล่าโอ้ยน่ากลัวมากเลยเห็นเต็มๆเลยนะดีนะเนี่ยลูกพี่เข้านอนเร็วไม่อยากให้เห็นภาพพวกนี้หรอกรุนแรงมากเลยนะ
3: จริงด้วยพี่เมื่อชาวออฟฟิศเราก็คุยกันแต่เรื่องนี้แหละพวกที่ไม่ได้ดูทีวีก็เลยเข้าไปดูซ้ำทางอินเทอร์เน็ตผมพลอยได้ดูไปหลายรอบจนมึนหัวเลยเนี่ย
2: ฮะดูทางเน็ตได้ด้วยเหรอ
3: โหเชยอีกแล้วเจ๊เดี๋ยวนี้อยากดูอะไรเขาก็เข้าอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยครับจะดูกี่ร้อยรอบก็ดูไปอยากจะเอารุนแรงสะใจแบบไหนล่ะระเบิดตึกจลาจลคนตีกันมีให้ดูทั้งนั้น
2: อย่างนี้เด็กก็เข้าไปดูได้นะสิ
3: แถมโหลดมาดูได้หลายรอบด้วยนะพี
2: ่โอ้ยดูครั้งเดียวฉันยังจำติดตาเลยแล้วเด็กๆจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: มีการศึกษาการเติบโตของเด็กอเมริกันกว่าพันคนเป็นเวลานานกว่า10ปีเพื่อดูว่าสื่อมีผลกระทบอย่างไรกับเด็กพบว่าตั้งแต่วัยเด็กเล็กจนถึงอายุ18เด็กอเมริกันจะได้ชมภาพเลียนแบบฆาตกรรมถึง 16,000 ช็อตและภาพความรุนแรงถึง 200,000 ช็อตทั้งจากโทรทัศน์และเกมคอมพิวเตอร์งานวิจัยบอกว่าสื่อที่รุนแรงอาจกระตุ้นพฤติกรรมก้าวร้าวและต่อต้านสังคมทำให้เด็กรู้สึกเฉยๆต่อความรุนแรงทั้งยังตอกย้ำให้เด็กรู้สึกว่ากำลังอยู่ในโลกที่มีแต่ความป่าเถื่อนและอันตรายโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า8ขวบซึ่งยังไม่สามารถแยกแยะระหว่างภาพที่เป็นจริงกับภาพที่สร้างขึ้นเด็กๆจะเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าความรุนแรงคือวิธีแก้ไข

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ดิฉันสุภาพรแสนสุขพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นำเสนอในเรื่องเกิดแต่กับกรุงนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของกรุงเทพมหานครค่ะที่จะมีกิจกรรมดีๆมาชวนทุกคนเข้าร่วมดีไซน์ความปลอดภัยในกรุงเทพมหานครผ่านเวทีประกวดไอเดียโดยกรุงเทพมหานครขอเชิญชวนร่วมสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองสะดวกปลอดภัยผ่านกิจกรรมการแชร์ไอเดียและร่วมดีไซน์ความปลอดภัยเมืองเวทีประกอบประกวดไอเดียเกิดแต่กับกรุงเมืองสะดวกปลอดภัยชาเลนจ์นั่นเองค่ะสำหรับหัวข้อการประกวดกรุงเทพจะปลอดภัยด้วยไอเดียนี้นะคะมาร่วมกันเสนอไอเดียสร้างเมืองให้ปลอดภัยผ่านคลิปสั้นความยาวไม่เกิน1นาที30วินาทีนั่นเองค่ะโดยเป็นการหยิบประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยเมืองชีวิตทรัพย์สินจิตใจและความเป็นอยู่มาคิดต่อกันนะคะว่าจะทำอย่างไรเมืองถึงจะปลอดภัยมากกว่าเดิมไม่จำเป็นต้องตัดต่อให้ยุ่งยากเพียงแค่โฟกัสที่ไอเดียแล้วก็ความเป็นไปได้ในอนาคตค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ LINE แอดนะคะแอด AB ขออภัยค่ะไปที่ LINE นะคะก็จะเป็นเข้าไปที่เพิ่มเพื่อน @bkk_safe ก็สะกดตรงตัวเลยนะคะนั่นก็คือ SAFE นั่นเองค่ะต่อกันเลยค่ะกับกิจกรรมนะคะที่ทางสำนักงานพระคลังข้างที่ก็มีการเปิดรับสมัครน้องๆเยาวชนไทยทั่วประเทศผู้ที่มีใจรักเพลงไทยเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยค่ะเข้ามาร่วมประกวดขับร้องเพลงโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ปี2569นะคะชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาทซึ่งก็ได้มีการรับสมัครมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมค่ะแล้วก็จะปิดรับสมัครในวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆเยาวชนหรือคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะที่สนใจอยากจะส่งบุตรหลานเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมครั้งนี้ก็สามารถที่จะส่งกันเข้ามาได้นะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมดีมากๆเลยค่ะก็คือโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่สำหรับปีนี้จัดขึ้นนะคะครั้งที่3ประจำปี2569ประกวดเพลงลูกกรุงประเภทเพลงลูกทุ่งและประเภทเพลงไทยร่วมสมัยนั่นเองค่ะมาดูกันที่คุณสมบัติของน้องๆเยาวชนนะคะ

คะไม่เป็นผู้ที่ติดสัญญาห้ามกับหน่วยงานหรือบริษัทใดในกรณีมีสัญญาผูกมัดก็จะต้องมีหนังสือยินยอมจากต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยก็ไปติดตามข่าวสารข้อมูลรายละเอียดกันได้ที่เพจ Facebook เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยนั่นเองค่ะยังไม่หมดนะคะเรื่องกิจกรรมดีๆในวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นวันอาทิตย์ที่มีกิจกรรมดีๆมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะมีบุตรหลานนะคะที่อยากจะส่งเข้ามาร่วมกับกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยถือว่าอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมเลยนะคะไปต่อกันที่การประกวดบทความเรื่องเล่าบทเรียนจากการรบไทยกัมพูชาค่ะกิจกรรมนี้นะคะชิงเงินรางวัล นะคะรางวัลชนะเลิศรับเงินรางวัล 10,000 บาทจำนวน1รางวัลรางวัลรองชนะเลิศลำดับ1รับเงินรางวัล 5,000 บาทจำนวน5รางวัลด้วยกันค่ะรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2รับเงินรางวัล 2,000 บาทจำนวน20รางวัลรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่3รับเงินรางวัล 1,000 บาทจำนวน20รางวัลและรางวัลสุดท้ายรางวัลชมเชยรับเงินรางวัลจำนวน500บาทจำนวน50รางวัลเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีก1กิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็สามารถที่จะส่งผลงานด้วยตนเองค่ะผ่านทางอีเมลนะคะ ml0318@rtarf.mi.th ภายในวันที่10กรกฎาคมนี้ค่ะก็เหลือเวลาอยู่อีกแค่สักประมาณประมาณ3วันเนาะก็วันนี้ก็เป็นเอ้ยไม่ใช่สิวันนี้ก็เหลือ5วันนี้เป็นวันที่5เหลือเวลาอีก5วันค่ะก็สามารถที่จะส่งเรียงความหรือว่าบทความนะคะเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ได้เลยนะคะก็สอบถามเพิ่มเติมท่านใดที่อยากจะโทรไปสอบถามพูดคุยเพื่อที่จะให้เกิดความแน่ชัดอันนี้ก็ติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์025721359 025721359โดยจะมีการประกาศรายชื่อนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยในวันที่15กันยายนค่ะที่เว็บไซต์www.rtarf.mi.th ค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วสำหรับสายบิวตี้และในวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับสายบิวตี้ห้ามพลาดเลยนะคะมาร่วมอัปเกรดความสวยด้วยนวัตกรรมสมุนไพรไทยที่บูธ T Beauty Zone Herbal for Beauty ค่ะที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยรู้ว่าสมุนไพรไทยชิคและอินเทรนแค่ไหนนะคะสำหรับตารางเวิร์กช็อปนะคะก็มีกิจกรรมพิเศษสุด Exclusive ที่จะมาชวนทุกท่านลงมือทำด้วยตนเองค่ะก็จะมีการปรุงถุงหอมกลิ่นดอกบัวหอมมะลิผ่อนคลายสไตล์คนเมืองนะคะสัมผัสมิติใหม่ของครีมมาร์กหน้าใบบัวบกสมุนไพรสายกู้ผิวพังปอบประโลมผิวลดรอยแดงการทำสครับนะคะขัดผิวจากขมิ้นชันสูตรเฉพาะเพื่อผิวโกลสวยเป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปจับจองนะคะเพื่อที่จะลงทะเบียนร่วมสนุกกันได้ก็รีบหน่อยนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้ค่อนข้างที่จะมีที่นั่งที่จำกัดนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากๆแล้วค่ะงานนี้ชื่อว่างาน Thailand Herbal Expo 2026มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองทองธานีนั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องของข่าวปลอมในช่วงนี้กันบ้างนะคะล่าสุด PAส่งหนังสือแจ้งดับกระแสไฟฟ้าจากมาตรวัดไฟฟ้าชำรุดและให้เปลี่ยนหม้อมิเตอร์ท่านใดที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ได้รับหนังสือตัวนี้ค่ะมารับฟังกันนะคะว่าเป็นเรื่องจริงหรือข่าวปลอมนั่นเองค่ะกระทรวง DE ก็มีการไปตรวจสอบนะคะโดยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA โดยออกมายืนยันแล้วค่ะว่าเป็นข่าวปลอมโดยพบว่าเอกสารที่มีการส่งต่อกันนี้นะคะเป็นเอกสารปลอมที่จัดทำขึ้นโดยมิจฉาชีพโดยทางด้านของ PEA เนี่ยไม่มีนโยบายส่งหนังสือหรือว่าเอกสารแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเนื่องจากมาตรวัดไฟฟ้าชำรุดและให้เปลี่ยนหม้อมิเตอร์เพราะฉะนั้นค่ะขอให้ผู้ใช้ไฟฟ้าอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างส่งเอกสารดังกล่าวซึ่งอาจเป็นการหลอกให้ลงทะเบียนทำธุรกรรมหรือข้อมูลหรือเป็นการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลได้นะคะหากประชาชนมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามผ่านสายด่วน1129 PEA Contact Center หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ได้โดยตรงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกระทรวง DE เองเนี่ยเขาก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะในเรื่องของความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอม

0: ที่ถูกเผยแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์โซเชียลถ้าหากขาดความรู้เท่าทันส่งต่อข้อมูลข่าวปลอมก็จะทำให้เกิดการหลงเชื่อสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลและอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้างเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นแล้วก็ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงจากข้อเท็จจริงของข่าวหรือว่าลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดค่ะก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้นะคะทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นผู้สื่อข่าวกันได้เนาะกดแชร์กันแบบแชร์ไวแชร์แบบทันเวลาก็คือฉันก็คิดว่าข้อมูลฉันแน่นเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ได้เรียนคุณผู้ฟังไปนะคะอยากจะให้เช็คก่อนชัวร์ค่ะไม่ใช่ค่ะเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์เพราะว่ามันก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งตัวเราแล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อเราแชร์ไปให้กับคนในครอบครัวหรือว่าคนรอบตัวเรานะคะก็อยากจะให้เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ถูกต้องเนาะแล้วเราก็ค่อยแชร์กันนะคะและอีกหนึ่งเรื่องที่ก่อนจะพักช่วงแรกกันก็อยากจะฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะในช่วงนี้เรื่องของโรคมือเท้าปากซึ่งถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวเด็กเล็กมากๆเลยนะคะโรคมือเท้าปากค่ะเป็นโรคที่ติดต่อพบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและช่วงเปิดเทอมหลายๆคนก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าทำไมต้องเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีอย่าลืมนะคะว่าน้อง5ปีน้องที่ต่ำกว่า5ปีเนี่ยน้องยังไม่สามารถที่จะภูมิคุ้มกันน้องยังไม่แข็งแรงเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือน้องไม่สามารถที่จะป้องกันตนเองได้เพราะฉะนั้นคนที่จะป้องกันเชื้อโรคให้น้องนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวนะคะที่จะต้องดูแลน้องเนาะก็อยากจะให้สังเกตอาการเบื้องต้นค่ะถ้าน้องมีไข้เจ็บปากกินอาหารลำบากมีแผลในปากผื่นหรือตุ่มแดงที่ฝ่ามือฝ่าเท้าหรือก้นเนี่ยวิธีป้องกันง่ายๆนะคะที่เราจะสามารถเซฟน้องๆจากโรคมือเท้าปากได้เลยนะคะนั่นก็คือล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดของเล่นและพื้นผิวสัมผัสใช้ช้อนกลางไม่ใช้ของร่วมกันหากว่าพบว่าน้องไปโรงเรียนแล้วกลับมาเนี่ยน้องป่วยเราก็ควรที่จะให้น้องหยุดเรียนพักรักษาตัวค่ะเพื่อที่จะป้องกันนะคะเชื้อโรคไม่ให้ไปแพร่กระจายให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วที่สำคัญค่ะก็อยากจะเมื่อเรารู้ว่าลูกของเราเนี่ยบุตรหลานของเราเป็นโรคมือเท้าปากก็อยากจะให้แจ้งไปทางครูประจำชั้นด้วยนะคะเพื่อที่ว่าครูประจำชั้นเนี่ยจะได้แจ้งไปถึงผู้ปกครองท่านอื่นๆค่ะให้เฝ้าระวังบุตรหลานนะคะก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นการกักกันโรคในระดับหนึ่งอันนี้ก็เรียกได้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการป้องกันร่วมกันเนาะเพื่อสุขอนามัยที่ดีค่ะก็เริ่มต้นง่ายๆนะคะฝึกให้น้องล้างมือให้เป็นกิจวัตรประจำวันให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบคล้ายๆเป็นนิสัยของน้องเลยค่ะเข้าห้องน้ำหลังเข้าห้องน้ำก็ต้องล้างมือก่อนทานอาหารก่อนทานขนมนะคะก็ต้องล้างมือเมื่อทานเสร็จก็ต้องล้างมือก็อยากจะให้ฝึกน้องๆกันตั้งแต่ในครอบครัวไปเลยเนาะเวลาน้องออกไปสู่โลกภายนอกเนี่ยน้องก็จะได้สามารถที่จะป้องกันตนเองจากเชื้อโรคต่างๆได้นะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
1: และในวันนี้นะคะเราจะพาน้องๆนะคะมาดูขั้นตอนในการสมัครการประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยประจำปี2569จะมีรายละเอียดและขั้นตอนในการสมัครอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้น้องๆเสิร์ชหาคำว่าสร้างศิลป์ 69.com หลังจากนั้นให้กดเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์เข้ามาแล้วจะมีหน้าตาประมาณนี้ให้น้องๆได้ศึกษารายละเอียดต่างๆและกดที่สมัครการประกวดหลังจากนั้นนะคะให้น้องๆนะคะได้กรอกแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วนและที่สำคัญนะคะอย่าลืมจำบัญชีผู้ใช้รวมถึงพาสเวิร์ดด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องใช้ในขั้นตอนต่อไปและเมื่อน้องๆนะคะกรอกข้อมูลผู้สมัครเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ขอแนะนำนะคะให้น้องๆนะคะได้พิมพ์ใบสมัครให้เรียบร้อยเลยค่ะโดยจะต้องมีการเซ็นใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษารวมถึงผู้ปกครองด้วยค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นเวลาของน้องๆที่ได้รังสรรค์ผลงานภาพวาดออกมาให้สวยงามเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะคะให้ส่งมาพร้อมกับใบสมัครที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการปนฝศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304โดยเราจะนับจากวันที่ประทับตาไปรษณีย์ค่ะ และมาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญให้น้องๆเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้น้องๆได้ส่งผลงานพร้อมกับใบสมัครและรวมถึงหมายเลขการติดตามพัสดุและพี่ๆกองอำนวยการก็จะได้รับผลงานของน้องๆสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook การประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิรัฐและถิ่นไทยแล้วไว้พบกันนะคะ
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการเสวนาการสร้างความพร้อมกำลังพลกองทัพไทยในยุคดิจิทัลนั่นเองค่ะก็ต้องท่านก็ได้กล่าวนะคะว่าความพร้อมในยุคดิจิทัลแล้วก็การรับมือกับภัยคุกคามว่าเราได้เห็นอยู่แล้วในห้วงความขัดแย้งที่ผ่านมามีหลายงานค่ะที่เกี่ยวข้องกับกองทัพซึ่งไปเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีโดยตัวท่านเองก็ได้กล่าวว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั่นก็คือ AI คือสิ่งที่กองทัพไทยเนี่ยได้ทำมาคือการจัดตั้งหน่วยบัญชาการขีดความสามารถร่วมกองทัพไทยนะคะซึ่งจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบประกอบด้วยด้านกิจการอวกาศเพื่อประสานงานกับกองทัพอากาศซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหลักแล้วก็เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าระบบอัตโนมัติอย่างเช่นโดรนหุ่นยนต์ยานใต้น้ำยานผิวน้ำรวมไปถึงอะไรก็ตามค่ะที่ใช้ระบบอัตโนมัติที่สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้รวมไปถึงการป้องกันภัยทางอากาศซึ่งการปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดนี้นะคะจะถูกขับเคลื่อนด้วย AIตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปและ AI ก็จะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในทุกเรื่องรวมถึง AI จะเข้าสู่การพัฒนาอย่างรวดเร็วดังนั้นเราไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาวะที่เทคโนโลยีมีความชัดเจนได้แล้วค่อยไปพัฒนาแต่ปัจจุบันเราต้องกล้าที่จะตัดสินใจพัฒนาปรับเปลี่ยนเรียนรู้ไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดความพร้อมในมิติทางด้านการทหารนั่นเองค่ะเมื่อถามว่า JCC ทำลายของกองทัพที่จะใช้ AI อยู่ในช่วงเวลาใดท่านพลเอกอุกฤษนะคะท่านก็ได้กล่าวว่าตอนนี้ JCC ได้รับความอนุมัติจากสภากลาโหมแล้วและอยู่ในช่วงทดลองการปฏิบัติงานโดยในวันที่1ตุลาคม2569นี้จะมีการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาและหน่วยอย่างเป็นทางการและวางไทม์ไลน์เอาไว้ว่าในช่วง3ปีแรกและการจัดตั้งหน่วยอย่างเป็นทางการเราจะต้องมีแนวความคิดต้องมีแผนพัฒนาที่เป็นพิมพ์เขียวที่ชัดเจนของกองทัพไทยในเรื่องของมิติดิจิทัลอย่างชัดเจนได้ไม่ได้หมายความว่าการจัดตั้งหน่วยในครั้งนี้เป็นสูตรสำเร็จและเป็นสิ่งที่ถูกต้องท่านดังกล่าวอีกนะคะว่าซึ่งขณะนี้เราเริ่มทำและถ้าหากยังไม่ถูกสามารถปรับเปลี่ยนได้การที่ให้เกิดความชัดเจนและค่อยจัดตั้งจะทำให้เราเสียเวลาซึ่งในแต่ละปีเราต้องมีการพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อให้เห็นว่าในกองทัพไทยไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศเราจะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระบบอัตโนมัติกันอย่างไรมีหลักนิยมมาตรฐานที่เป็นการปฏิบัติร่วมของกองทัพไทยและท่านก็ทิ้งท้ายเลยนะคะว่าในเรื่องของการป้องกันภัยทางอากาศภายหลังรัฐบาลและมอบหมายกองทัพอากาศเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งเราจะรวมเรื่องนี้เข้าไปอยู่ในเรื่องของการป้องกันภัยทางอากาศรวมกับงานเก่าที่เรามองว่าภัยคุกคามทางอากาศก็คือเครื่องมือของฝ่ายตรงข้ามซึ่งเราต้องมองไปถึงขีปนาวุธอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนั่นเองค่ะสวอมโดรนด้วยภัยคุกคามที่อยู่บนอากาศทั้งหมดต้องมองแบบองค์รวมเช่นเดียวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเราก็ต้องมีแผนพัฒนาด้วยและบุคลากรอย่างชัดเจนถึงจะก้าวเดินได้นั่นเองค่ะและก็ถือว่าเป็นเรื่องของการพัฒนานะคะกองทัพไทยเนี่ยให้ก้าวทันในยุคสมัยนี้นะคะไปต่อกันที่เรื่องของการทำความดีนะคะทางด้านของสภากาชาดไทยขอเชิญชวนประสงค์นิกรไทยทั่วทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาร่วมสืบสารพระราชปณิธานตามรอยพระจริยวัตรแห่งการให้และการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนเมื่อครั้งทรงบริจาคพระโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องได้รับโลหิตเพื่อเป็นการรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนพระองค์อันเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ฟิกสเตชัน7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศหรือจุดรับบริจาคโลหิตใกล้บ้านท่านนั่นเองค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันช่วงสุดท้ายแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะไปที่เรื่องของการเดินหน้าลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องในส่วนของรัฐบาลกันบ้างค่ะทางด้านของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เห็นชอบร่วมการเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยนะที่ว่าการอำเภอเฟส2เพื่อที่จะลดภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังจากโครงการในเฟสแรกเนี่ยเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จนะคะโดยมียอดจำหน่ายรวม 135.40 ล้านบาทนะคะมีร้านค้าเข้าร่วม 51,491 ร้านประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้ากว่า 1.08 ล้านคนและช่วยลดค่าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชนได้มากกว่า29ล้านบาทนะคะซึ่งโครงการในเฟส2เนี่ยจะมีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ค่ะระหว่างเดือนกรกฎาคมไปจนถึงกันยายนนั่นเองค่ะก็จะมีการจัดจำหน่ายนะคะที่อำเภอทั่วประเทศรวม7ครั้งตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นซึ่งในเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็เริ่มไปแล้วนะคะเมื่อวันศุกร์ที่3กรกฎาคมที่ผ่านมามีสินค้า House Band จากห้างค้าส่งแล้วก็ห้างปลีกชั้นนำนะคะไม่ใช่ค่ะเป็นร้านค้าปลีกชั้นนำนั่นเองค่ะพร้อมกับเป็นการนำสินค้าแบรนด์ทางเลือกนะคะราคาโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะนอกจากนี้โครงการนี้นะคะยังเปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการ SME รวมถึงสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมจำหน่ายเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขณะที่กรมการปกครองเองนะคะก็ได้กำชับให้จังหวัดและอำเภอเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และประสานความร่วมมือกับห้างค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะไปต่อกันที่เรื่องของฟ้าฝนในช่วงนี้กันบ้างนะคะล่าสุดนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะก็ได้ออกมาแจ้งเตือนนะคะเกี่ยวกับเส้นทางของพายุดีเปรสชันบริเวณประเทศจีนใต้ตอนกลางซึ่งมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนนะคะแม้จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยแต่จะทำให้หลายพื้นที่เนี่ยมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางขณะที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันค่ะยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมพื้นที่ค่ะก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยสอบถามหรือแจ้งเหตุสาธารณภัยได้นะคะที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะไปเตือนมิจฉาชีพกันอีกสักนิดนึงนะคะปัจจุบันมิจฉาชีพใช้กลอุบายหลอกลวงผ่านโซเชียลมีเดียโดยอ้างว่าเป็นการแจกซิมการ์ดฟรีหรือว่ารับซิมฟรีเพียงทำตามขั้นตอนเพื่อที่จะหลอกให้เหยื่อเนี่ยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะมาเน้นย้ำในเรื่องของการป้องกันตนเองค่ะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นก็คืออย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือข้อความที่อ้างว่าแจกซิมฟรีอย่าสแกนใบหน้าหรือยืนยันตัวบุคคลยืนยันตัวตนให้กับบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะหากพบเห็นเบาะแสเกี่ยวกับมิจฉาชีพหรือถูกหลอกลวงสามารถแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์ AOC ที่สายด่วน1441อย่าลงเชื่อของฟรีนะคะที่ต้องแลกด้วยข้อมูลส่วนตัวเพราะอาจมีราคาที่ต้องจ่ายมากกว่าที่คิดนั่นเองค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกลุ่มผู้แสวงบุญนราธิวาส71ชีวิตที่ดูดลอยแพกลางสุวรรณภูมิเดินทางถึงภูมิลำเนาแล้วอย่างปลอดภัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมต้อนรับกลุ่มชาวไทยมุสลิม71คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีซื้อแพ็กเกจและตั๋วเครื่องบินจากบริษัทเถื่อนเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีอุมเลาะที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้แสวงบุญได้เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแต่ปรากฏว่าไม่มีการจองตั๋วเครื่องบินและวีซ่าให้ทำให้ต้องตกค้างที่สนามบินไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดเมื่อทางกระทรวงคมนาคมทราบเรื่องจึงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดรถบัสนำผู้เสียหายเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมร่วมกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนราธิวาสตั้งจุดรับเรื่องร้องเรียนรับลงทะเบียนร้องทุกข์จากผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง71รายเพื่อเตรียมใช้หลักฐานเอาผิดกับบริษัทเถื่อนพร้อมเรียกร้องเงินคืนและเดินหน้าตัดวงจรการกระทำผิดต่อไปและมาติดตามทิศทางข่าวสัปดาห์หน้ากับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
7: จับตา 9-10 กรกฎาคมนี้ภารกิจนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปมาเลเซียอย่างเป็นทางการหารือทวิภาคีคาดมีการพูดคุยหารือด้านความมั่นคงชายแดนใต้และเศรษฐกิจเร่งแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งหลังจากทางการมาเลเซียแบนกุ้งจากไทย5สายพันธุ์นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดการเดินทางเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริการะหว่าง 5-7 กรกฎาคมนี้เพื่อกระชับความเป็นพันธมิตรและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่วันที่9กรกฎาคมนี้เวลา9นาฬิกาและก่อติดคดีแอร์โฮสเตสสาวถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมยึดเฮโรอีนซึ่งทางการไทยเร่งขยายผลเครือข่ายมองเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและ DSI รับเป็นคดีพิเศษแล้วเร่งล่าตัวเครือข่ายหลังจับกุมชายเสื้อฮู้ดน้ำเงินที่นำส่งพัสดุได้และยังต้องติดตามประเด็นการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังคณะกรรมการตรวจสอบครบ7วันพบผลสืบสวนทุจริตผลคะแนนในไฟล์ภาพกระดาษคำตอบไม่ตรงกับผลคะแนนในไฟล์ประมวลผลการสอบภาคกและขอโดยเร่งตรวจสอบคะแนนผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว 15,520 คนภายใน3วันห่วงระหว่าง 4-6 กรกฎาคมนี้และต้องติดตามสถานการณ์ชายแดนจังหวัดตากหลังการสู้รบในฝั่งเมียนมารุนแรงมีกระสุนรวมทั้งโดรนโจมตีล้ำมาตกในฝั่งไทยหลายครั้งในรอบสัปดาห์ทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีวันที่4กรกฎาคม2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่3-5กรกฎาคม2569สามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.ts
8: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นาฬิกาสถานการณ์เหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: เ โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลอง
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
14: ร้านกำนันมานะ
13: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
8: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
7: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
8: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง

FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข
2: ์น้าสุขสาลา
3: เบื่อจังเลยหมอให้ยามาเยอะขนาดนี้แถมต้องกินตามเวลาอีกกินพร้อมกันเลยดีกว่ารวดเดียวคงไม่เป็นไรมั้งรักษาได้เหมือนกัน
4: ยานะครับแม้ว่ายาจะสามารถใช้รักษาให้หายป่วยและทำให้ร่างกายรู้สึกดีขึ้นได้แต่สิ่งสำคัญที่ควรตระหนักไว้เสมอก็คือยาทุกชนิดล้วนแล้วแต่มีอันตรายเช่นเดียวกับที่มีคุณประโยชน์ครับดังนั้นก่อนใช้ยาควรพิจารณาให้รอบคอบนะครับถึงอันตรายจากการใช้ยานั้นอาจจะเริ่มจากอาการที่ไม่รุนแรงเช่นคลื่นไส้กระสับกระส่ายนอนไม่หลับจนถึงขั้นเสียชีวิตครับนอกจากนี้ยังเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างยา2ชนิดขึ้นไปนะครับหรือว่าปฏิกิริยาระหว่างยากับอาหารเครื่องดื่มหรือว่าอาหารเสริมที่รับประทานระหว่างการใช้ยาครับโดยอาจส่งผลให้ยาที่รับประทานบางชนิดมีประสิทธิภาพลดลงหรือว่าออกฤทธิ์รุนแรงเกินไปหรืออาจเกิดสารเคมีตัวใหม่ที่มีอันตรายสูงนะครับดังนั้นเราจึงควรรู้วิธีการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงและได้รับประโยชน์จากการใช้ยาอย่างสูงสุดครับก็คือการปรึกษากับแพทย์เภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญ นะครับเช่นท่านมีประวัติการแพ้ยาอะไรหรือเปล่าหรือว่ารับประทานยาหรืออาหารเสริมอื่นๆอยู่หรือไม่ทำความรู้จักกับยาที่ใช้ให้มากที่สุดนะครับเช่นชื่อสามัญทางยาเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้ยาซ้ำซ้อนและได้รับยาเกินขนาดครับควรอ่านฉลากและก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับทำความเข้าใจการใช้ยาอย่างถูกต้องเก็บยาในที่ที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาระหว่างกันของยาตรวจสอบผลของยาที่จะเกิดขึ้นและอาการข้างเคียงจากการใช้ยาครับหากมีสิ่งใดผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์นะครับรู้ว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยาการปฏิบัติตนเพื่อลดอันตรายจากการใช้ยาไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าที่จะปฏิบัติได้จริงนะครับแต่ประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งจะทำให้ท่านมีความปลอดภัยในการใช้ยามากยิ่งขึ้นครับ
1: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
5: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข
2: ์น้าสุขสาลา
3: ตอนใช้กระเป๋าน้ำร้อนลดปวดถูกวิธีหลายๆท่านคงเคยมีอาการเจ็บปวดตามร่างกายหรือปวดประจำเดือนนะคะซึ่งนอกจากจะพึ่งยาแก้ปวดหรือยารักษาเฉพาะ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
5: จากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะคนถือกล่องพัสดุส่งให้แอร์มีนาสารภาพรับกระเป๋าลายช้างบรรจุเฮโรอีนจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาได้ค่าจ้าง 60,000 บาทก่อนจ้างคนไปส่งที่คอนโดแอร์สาวสักครู่มาติดตามค่ะ
8: เทพไทยหรอปากสะอาด
9: แม่เทพไทยปากสะอาด
10: เทพไทยปากสะอาด
11: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
9: เทพไทยปากสะอาดจริง
12: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: ตำรวจคุมตัวอุทัยคนถือกล่องพัสดุส่งให้แอร์มีนาชี้จุดเกิดเหตุเพิ่มล่าสุดรวบผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในคดีเพิ่มได้อีกหนึ่งรายทำหน้าที่รับฝากพัสดุกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนที่ถูกตีกลับมาจากซอยเสือใหญ่คุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: ตำรวจคุมตัวนายอุทัยคนถือกล่องส่งให้กับแอร์มีนาไปตรวจคนและชี้จุดเพิ่มตามคำให้การที่อ้างว่าหลังจากที่ส่งให้กับเหยื่อที่ซอยเสือใหญ่ในวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาแต่เหยื่อปฏิเสธที่จะจับและรับพัสดุโดยนายอุทัยได้ไปรับพัสดุคืนเมื่อวันที่26มิถุนายนก่อนที่จะนำถุงผ้าลายช้างยัดใส่ถุงดำและนำไปโยนทิ้งริมถนนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะที่พลตำรวจตรีธีรเดช ธรรมสุทธิรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดว่าขณะนี้ตำรวจสามารถระบุผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในคดีได้เพิ่มอีกหนึ่งรายซึ่งเป็นเพื่อนของนายอุทัยที่ทำหน้าที่เอาพัสดุกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนที่ถูกเดกลับจากซอยเสือใหญ่ไปทิ้งโดยหลังจากที่นายอุทัยขี่รถจักรยานยนต์ไปเอากลับมาก็นำไปฝากไว้ที่เพื่อนคนนี้และพอมีข่าวคดีแอมีนาเพื่อนของนายอุทัยก็เอากระเป๋าซุกซ่อนเฮโรอีนไปโยนทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานจากการสอบปากคำเพิ่มเติมนายอุทัยยังอ้างว่าได้รับกระเป๋าลายช้างบรรจุเฮโรอีนมาจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 60,000 บาทต่อเที่ยวและนำมาพักไว้เพื่อบรรจุในกล่องที่หอพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นได้จ้างนายอติราชหรือเป้คนขับรถเก๋งจากอยุธยาไปส่งพัสดุที่คอนโดย่านบางนาซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของนายเป้ก่อนหน้านี้ว่าได้รับจ้างขับรถ 1,600 บาทแม้นายอุทัยจะจ้างนายเป้ขับรถไปส่งพัสดุทั้ง3ครั้งแต่อ้างว่า2ครั้งแรกจำไม่ได้ว่าจ่ายค่าจ้างไปเท่าไหร่มีเฉพาะครั้งนี้ที่จ่ายไป 1,600 บาทส่วนรายที่ชื่อลินลินจะเป็นคนสั่งไปส่งของที่คอนโดบางนาให้กับแอร์มีนาหรือไม่นั้นพลตำรวจตีธีรเดชระบุว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดขอทำการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมก่อนณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสฉลองวันชาติสหรัฐและครบรอบ250ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐที่เนชั่นแนลมอลล์ในใจกลางกรุงวอชิงตันดีซีหลังจากล่าช้าไปเกือบ2ชั่วโมงเนื่องจากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงทำให้ต้องอพยพประชาชนหลายหมื่นคนออกจากพื้นที่ก่อนจะอนุญาตให้กลับมารอฟังสุนทรพจน์ของทรัมป์โดยทรัมป์กล่าวว่าความฝันในแบบของชาวอเมริกันการได้หวนกลับมาแล้วทั้งนี้ทรัมป์ยังได้หยิบยกประเด็นทางการเมืองที่เขามักใช้ในการหาเสียงขึ้นกล่าวถึงทั้งเรื่องการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์การสนับสนุนกฎหมายเซฟอเมริกาแอคท์รวมถึงสิทธิในการครอบครองอาวุธปืนขณะเดียวกันมีรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้บนสะพานบรุกลินในนครนิวยอร์กระหว่างการแสดงดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐสร้างความแตกตื่นให้กับผู้คนจำนวนมากที่มาชมการแสดงดอกไม้บริเวณริมแม่น้ำอีสต์อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้อย่างรวดเร็วซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้และประเมินความเสียหายของสะพานแห่งนี้แต่เคราะห์ดีที่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
5: พกถุงผ้าปฏิเสธถุงพลาสติกเท่านี้ก็ช่วยโลกได้หยุดขยะพลาสติกเริ่มที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอม
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
9: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับผู้วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องผู้ให้ย่อมผูกมิตรครับจิตผู้ให้ใสสดไม่หมดมิตรเพราะดวงจิตผู้ให้ไม่หม่นหมองผู้ให้จึงผูกไมตรีที่หมายปองเราทั้งผองควรให้เชื่อมใจกันน้องๆครับพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งแสดงไว้ว่าทะทังมิตรานิคันธติแปลว่าผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้คำว่าผู้ให้หมายความว่าผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจไม่ตรณีทีเหนียวไม่ละโมบโลภมากคนถ้าลองเป็นคนไม่ตรณีเป็นคนผู้ไม่ละโมบโลภมากเป็นคนผู้มีน้ำใจต่อคนอื่นก็ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีอัธยาศัยที่น่ารักใครอยู่ใกล้แล้วรู้สึกดีใครอยู่ใกล้แล้วใจอบอุ่นต่อให้เป็นคนที่ไม่ได้ร่ำรวยมั่งคั่งอะไรมากมายแต่เป็นคนมีน้ำใจแม้มีเพียงเล็กน้อยก็ยังสามารถเจือจานแบ่งปันให้แก่คนอื่นได้ตรงกันข้ามกับคนผู้ไม่มีน้ำใจต่อให้มีมากมายมหาศาลเข้าของสิ่งของต่างๆมีเยอะมีมากแต่ไม่มีอย่างเดียวคือน้ำใจเขาก็ไม่สามารถที่จะสละแบ่งปันสิ่งของที่ตนเองมีอยู่มากนั้นให้แก่คนอื่นได้ก็จึงไม่สามารถที่จะยึดหัวใจของคนอื่นไว้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าการให้นี้เองเป็นสิ่งที่จะยึดเป็นสิ่งที่จะผูกไมตรีหรือผูกมิตรเอาไว้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นหลายคนที่มีวิธีในการทำธุรกิจหรือประสบความสำเร็จในการค้าการขายก็เพราะว่ามีบรรยากาศของความเป็นผู้ให้นะครับไม่เอาเปรียบลูกค้าไม่เอาเปรียบผู้บริโภคแล้วก็มีช่วงเวลาในการแจกในการแถมหรือในการแสดงออกซึ่งน้ำใจไมตรีกับผู้ที่เป็นลูกค้าก็ยอมที่จะยึดเหนี่ยวน้ำใจยึดเหนี่ยวไมตรีของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องพูดง่ายๆก็คือไม่แสดงอาการว่าอยากได้จนกระทั่งละโมบโลภมากหาวิธีคดโกงนะครับด้วยรูปแบบต่างๆแต่ความที่เป็นคนมีน้ำใจไมตรีต่อลูกค้าต่อคนที่มาขอรับบริการนั่นเองจึงสามารถยึดเหนี่ยวน้ำใจเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นเราดำเนินบนถนนสายความเป็นผู้ให้กันดีกว่าให้สิ่งของไม่มีสิ่งของก็ให้น้ำจิตน้ำใจใช้เรี่ยวใช้แรงหรือให้กำลังใจกันก็ยังดีเมื่อเราอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ให้ใครก็ย่อมให้ความรักตอบกลับคืนมาเพราะว่าผู้ให้ย่อมผูกมิตรสวัสดีครับ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักพระเจ้า
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะน้ำในคลองสตอเลยจุดวิกฤตทะลักเข้าท่วม4หมู่บ้านในอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดประชาชนนับร้อยหลังคาเรือนถูกตัดขาดสักครู่มาติดตามค่ะ
4: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quake 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ายพงพัฒน์สินรายในอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเผยความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าขณะนี้ระดับน้ำในคลองสตอได้เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดวัดได้ที่ระดับ9เมตร30เซนติเมตรเลยขั้นวิกฤตที่8เมตรแล้วส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและตัดขาดเส้นทางสัญจรของประชาชนในหลายพื้นที่เบื้องต้นพบว่ามีพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจำนวน4หมู่บ้านประชาชนนับร้อยหลังคาเรือนเดือดร้อนหนักเบื้องต้นทางอำเภอได้จัดส่งและแจกจ่ายเรือท้องแบนไปยังผู้นำท้องที่ในแต่ละหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรเข้าออกพื้นที่และใช้ในการขนย้ายสิ่งของจำเป็นในส่วนของการสนับสนุนเสบียงอาหารนั้นพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังสามารถช่วยเหลือและจัดการเรื่องอาหารเองได้อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์น้ำยังไม่คลี่คลายและท่วมขังไปจนถึงช่วงเย็นทางองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่มีแผนเตรียมพร้อมจัดทำข้าวกล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทุกบ้านที่ถูกน้ำท่วมต่อไปตำรวจขยายผลจับกุมเพิ่มหนุ่มพะเยารับฝากกระเป๋าเฮโรอีนให้แอมีนาหลังทราบข่าวกรีดกระเป๋าเทเฮโรอีนทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: นายนันทวัฒน์ชาวจังหวัดพะเยาถูกตำรวจนครบาลเข้าทำการจับกุมพร้อมของกลางเศษกระเป๋าผ้าลายช้างจำนวน7ใบและเศษผงสีขาวที่สกัดได้จากการซับในกระเป๋าบรรจุในถุงพลาสติกใสจำนวน2ถุงน้ำหนักรวมถุงละ 0.4 กรัมซึ่งผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นยืนยันว่าเป็นเฮโรอีนทั้งนี้นายนันทวัฒน์ให้การรับสารภาพว่าก่อนหน้านี้ตนได้รับฝากถุงดำซึ่งภายในมีกระเป๋าผ้าลายช้างไทยซุกซ่อนยาเสพติดจำนวน6ใบมาจากนายอุทัยต่อมาเมื่อทราบข่าวว่าแอร์ฮอสเตสสาวถูกจับกลุ่มที่ออสเตรเลียจึงเกิดความกลัวได้ติดต่อกลับไปหานายอุทัยซึ่งปลายทางบอกให้จัดการอย่างไรก็ได้ตนจึงตัดสินใจใช้มีดกรีดทำลายกระเป๋าผ้าทั้งหมดแล้วนำผงเฮโรอีนด้านในไปเททิ้งลงชักโครกภายในห้องพักเพื่อทำลายหลักฐานจากนั้นได้นำเศษกระเป๋าผ้าและหูหิ้วแยกใส่ถุงดำขับรถตะเวนไปโยนทิ้งตามจุดต่างๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดทิ้งทำลายหลักฐานโดยจุดสำคัญคือบริเวณริมถนนหมายเลข4040ตำบลจำปาอำเภอท่าเรือพบถุงดำที่ภายในมีเศษกระเป๋าผ้าลายช้างหลงเหลืออยู่จริงเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจึงได้ทำการสกัดผงสีขาวที่ติดค้างอยู่ตามเศษผ้านำมาตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นสารเฮโรอีนณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์sangsin69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมาอย่างตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี
3: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่าย
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาเจาะจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วังจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝึกตนดีมีที่พึ่งครับฝึกตนดีมีที่พึ่งซึ่งหวังได้ฝึกใจกายพร้อมสับรับปัญหากายไร้โรคใจไร้ทุกข์ปลุกปัญญาจะวันนี้วันหน้าผาสุขจริงน้องๆครับพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งแสดงไว้ว่านาถังลัพพติทุลพังแปลว่าผู้ฝึกตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่หาได้ยากคำว่าฝึกเป็นคำที่มีความหมายในฐานะคนผู้ซึ่งจะพัฒนาจะเป็นนักกีฬาจะเป็นนักเรียนจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านหนึ่งด้านใดก่อนที่จะมีความเชี่ยวชาญก็จะต้องผ่านการฝึกหัดพัฒนาตนเองเสียก่อนเช่นนักกีฬากว่าที่จะได้มีโอกาสไปชิงชัยได้เหรียญทองเหรียญเงินเป็นต้นก็ต้องผ่านการฝึกการซ้อมอย่างหนักหน่วงแปลว่าร่างกายก็ต้องพร้อมจิตใจก็ต้องพร้อมหรือทักษะความสามารถอื่นๆก็ต้องมีพร้อมมูลบางคนกว่าจะประสบความสำเร็จได้แชมป์ได้ตำแหน่งที่ปรารถนานั้นก็ต้องใช้เวลายาวนานหลายปีทีเดียวในการเรียนก็เช่นเดียวกันบางคนพัฒนาตนเองจากที่เรียนแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จก็มุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจฝึกหัดพัฒนาตนเองเพิ่มเวลาเพิ่มโอกาสเพิ่มบรรยากาศในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนได้เรื่องที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของคนก็คือเรื่องของความสุขความทุกข์บางคนฝึกหัดพัฒนาแต่ในด้านภายนอกไม่ได้ฝึกหัดพัฒนาจิตใจหรือพัฒนาปัญญาเวลาที่เกิดปัญหาในชีวิตแม้เพียงเล็กน้อยก็รับไม่ได้เมื่อรับไม่ได้ก็ทำใจไม่ได้เมื่อทำใจไม่ได้ก็เป็นทุกข์อย่างมากเมื่อเป็นทุกข์อย่างมากบางคนถึงกับตัดสินใจคิดสั้นหาทางออกให้กับชีวิตหาทางออกให้กับปัญหาด้วยวิธีการที่คาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกจิตฝึกใจมาดีก็คือมองโลกมองชีวิตตามความเป็นจริงว่าความสุขความทุกข์เป็นของที่มีอยู่คู่กับโลกสลับกันไปในคราวที่มีความทุกข์ในคราวที่ชีวิตมีปัญหาก็ขอให้คิดว่านี่เป็นธรรมดาของโลกใบนี้ทุกคนก็ล้วนมีปัญหาแต่เมื่อมีปัญหาแล้วถ้าหากแม้นเรามีปัญญาเรามีจิตใจที่เข้มแข็งวันหนึ่งปัญหานั้นก็ลดคลายลงไปและเราก็สามารถที่จะหยัดยืนอยู่ได้ไม่จำเป็นจะต้องหนีปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้กำลังเข้าไปประหัตประหารชีวิตของคนอื่นเลยเพียงแค่ใช้สติใช้ปัญญาของเรานี่คือการฝึกหัดฝึกหัดที่ยกระดับจากการฝึกหัดกายก็คือฝึกหัดใจและฝึกหัดปัญญาของเราให้รู้เท่าทันโลกและชีวิตตามความเป็นจริงเราจะได้มีที่พึ่งที่หาได้ยากสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

ใครร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ลมเอ่ยลมยามแรงพัดมาพอมีแห้งให้หายอ่อนจักกะน้อยเด้อละลม
1: โอ้ยบ่เอาลำลองสิเอาลำล็อกล็อกลูกเดียว
0: ลำบ่เป็นอย่าพ่อเอ้ยแล้วบาดนี้แม่ผมเอ้ยนี่แล้วอ๋อยละฝ่าเอ้ยฝ่า
1: ห้องห้องหาฝ่าให้ในกูแห้งยันฝนตกอยู่กูจะพาไปห้วยล็อกล็อกลูกเดียวได้ยินป่ะ
2: เอาล็อกก็ล็อกจวด

我们以那么的看法。

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: พ่อผู้ใหญ่แวะกินกาแฟกล่องแม
1: ่ดีเหมือนกันแปะเอากาแฟร้อนแก้วนึงแต่ไม่เอาร้อนมากนะวันนี้รีบข้าจะไปโรงพยาบาลในเมืองนู่น
0: เอาเหรอใครเป็นอะไรพ่อผู้ใหญ่
1: จะไปรักตัวไอ้แมนลูกยายแมนมันเลิกยาสำเร็จแล้วอยู่โรงพยาบาลมา4เดือนเมื่ออาทิตย์ก่อนไปดูโอ้มันสดใสผิดหูผิดตาเลยนะ
0: นี่กาแฟของผู้ใหญ่อ้าวแล้วคงติดยานี่เขาไม่เอาไปติดคุกกับผู้ใหญ
1: ่โอ้ยไม่แล้วเอาแปะนี่เชยเสด็จเขาถือว่าผู้เสพผู้ติดยาเป็นผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษา
0: โอ้มันจะป่วยอะไรยังไงไม่เห็นมันมีโรคอะไรเลยอย่าเช็คหลับนี่สิว่าน่าจะป่วยทางจิตมากกว่าวังวังเอาแต่นิ่งทักคงนั่งทีคงนี่ทีเห็นว่ากุมใจเก็กซิมว่ะ
2: แหมแหมแล้วที่แปะพูดถึงฉันนี่ไม่เรียกนิ่งทาเลยยัดเดี๋ยวจะเดี๋ยวป้าเลย
1: พอทั้งสองคนนั่นแหละคนที่ติดยาเสพติดหมอเขาก็สามารถรักษาให้หายได้นะเห็นหมอเขาเรียกว่าเป็นโรคสมองติดยา
2: อ้าวแล้วมันยังไงล่ะผู้ใหญ
1: ่ก็ตัวยาเสพติดจะเข้าไปทำลายสมองและกระตุ้นให้เกิดความอยากยาผู้ติดยาจึงต้องดิ้นรนเพื่อหายามาเสพเป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าไม่ได้ไปรักษาสมองก็จะถูกทำลายร่างกายก็ทรุดโทรมบูดเสียอาการใช้งานหมดแหละ
0: เพราะว่าอย่าให้เสียเที่ยวเอาผู้ใหญ่เอาเจ๊กุหลาบไปหาหมอด้วยเพราะว่าเวลาชาวบ้านดึงผังรังอยากจะนิ่งทาเขาไปทั่วอย่างนี้นะต้องเป็นโรคสมองติดนิ่งทาแน่ๆ
2: ว้ายกะละมังสังโคอยากจะฟาดกะละมังใส่อาแปะจริงๆแล้วฉันไปนิ่งทาบนหัวแกแล้วเขาคุยกันขำๆกันย่า
3: แหมถุย
2: โอ้วายผู้ใหญ่มาถุยใส่ฉันได้ยังไงเนี่ย
1: โทษที่ก็กาแฟแปะนะสิเย็นชื่อยังกับน้ำล้างกะละมังโอ้ยขาหันหนีเกือบไม่ทัน
0: ก็อาผู้ใหญ่สั่งอากาแฟร้องที่ไม่ร้องอ่ะว่าก็ทำตังสั่งแล้วนี่นะแต่แก้วเนี่ยว่าไม่คิดตังแล้วว่ะอยากจะสั่งน้ำเย็นเจ๊กดูหลับมานานแล้ว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดโรคสมองติดยาคืออาการของการเสพยาในปริมาณที่มากจนติดยาทำให้การทำงานของสมองเปลี่ยนแปลงไปสมองถูกทำลายเมื่อเกิดอาการอยากยาจะไม่สามารถยับยั้งชั่งใจทำให้ผู้ติดยาต้องดิ้นรนหายามาเสพให้ได้รวมถึงแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมาจึงเป็นเหตุผลว่าผู้เสพผู้ติดยาเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
2: ครูที่โรงเรียนน่ะเขาชมยายเตยว่ายายเตยในสุขภาพดีไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยหยุดเรียนเหมือนเด็กอื่นๆแม่ก็จะไม่ให้แข็งแรงได้ยังไงล่ะพ่อลูกอ่ะเขาพากันออกกำลังกายทุกเย็นขยันกันจริงๆเลย
3: สวัสดีครับผมเจี๊ยบเชิญยิ้มนะครับทุกวันนี้นะครับโรคภัยไข้เจ็บนี่มีมากมายเหลือเกินนะครับเชื้อโรคมันก็กลายพันธุ์จนแข็งแรงกว่าเราซะอีกครับในจะอากาศเป็นพิษอาหารสกปรกแถมพักผ่อนไม่เพียงพออีกแล้วอย่างเงี้ยจะไม่ให้พวกเราเนี่ยเป็นห่วงลูกได้ยังไงล่ะครับแล้ววันนี้นะครับคุณสาธิตกลีคุณผู้ประกาศข่าวกีฬาก็เป็นพ่ออีกคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของลูกมาโดยตลอดเขามีเทคนิคอย่างไรต้องไปฟังกันครับ
4: สวัสดีครับผมสาธิตกลีคุณนะครับลูกสาวชื่อน้องเรสอายุตอนนี้ก็12ขวบครับตั้งแต่เขาเล็กมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็จะพยายามที่จะดูแลแนะนำสั่งสอนโดยเฉพาะในเรื่องของการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ลูกของเราเนี่ยได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงผมจะสนับสนุนให้ลูกออกกำลังกายแล้วก็เล่นกีฬาให้รู้จักเวลาที่จะออกกำลังกายเวลาที่จะพักผ่อนมันจะเป็นผลดีต่อร่างกายของเด็กๆแต่ละคนแน่นอนที่สุดอยู่แล้วนะครับ
3: การทำให้ลูกสุขภาพดีเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแค่ใส่ใจเรื่องนี้กันทั้งครอบครัวโดยมีพ่ออย่างเราคอยสอนให้ลูกรู้จักทานอาหารที่ดีมีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญนะครับอย่าลืมชวนลูกของเราเนี่ยไปออกกำลังกายด้วยกันอย่างสม่ำเสมอเพียงแค่นี้ลูกของเราก็แข็งแรงส่วนพ่อก็สุขใจหายห่วงแล้วครับ
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่7โฆษณาเปลี่ยนนิสัย
2: นี่คุณพ่อต่อก็เมื่อวานฉันคุยกับทิพย์เมียเธอเขาบ่นน่ะเขาบอกว่าลูกสาวอ่ะชักจะอยากทาครีมหน้าขาวอยากผมยาวตรงแบบสาวๆในโฆษณาแล้วนะ
3: ก็จะไม่อยากนั่นอยากนี่ได้ไงครับพี่โฆษณากรอกหูย้อมใจกันอยู่ทุกวันกระทั่งรักแร้ยังต้องเรียบเนียนเลยพี่แม่ทำไปได
2: ้ทำเป็นขำรู้ไหมตามิกของฉันน่ะไปล้อเด็กผู้หญิงข้างบ้านว่าน้องดำ .com นะเด็กเขาร้องไห้ไปฟ้องพ่อแม่เลยดีนะที่เขาไม่โกรธอ่ะกลัวเขาจะคิดว่าเป็นพ่อแม่เลิกกันน่ะลูกก็เลยมีปัญหาแบบเนี้ย
3: คิดมากอีแล้วนะพี่หมอเป็นเพราะอิทธิพลในโฆษณาต่างหากล่ะดูเจตวงของผมสิมีทั้งพ่อทั้งแม่ยังทำไปได้ต้องบอกว่าดูพ่อสิตัวก็ดำผมก็หยิกยังหล่อจนแม่หลงรักเลย
1: ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเชื่อโฆษณาและโฆษณาทางโทรทัศน์ก็มักจะเน้นฐานลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นสร้างเรื่องราวจูงใจให้วัยรุ่นอยากโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือภาพโฆษณาที่สื่อว่าการมีผิวขาวสดใสคือปมเด่นผิวคล้ำกลายเป็นปมด้อยผลก็คือมีโฆษณาเครื่องสำอางผิวขาวออกมามากมายในท้องตลาดแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีครีมชนิดใดสามารถเปลี่ยนสีผิวได้อย่างถาวรข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่กล่าวว่าคนที่ใช้ครีมแล้วรู้สึกว่าหน้าขาวขึ้นนั้นเป็นเพราะสารเคมีบางชนิดไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีทำให้ผิวดูเหมือนขาวขึ้นแต่เมื่อใช้ไปนานๆปฏิกิริยาเคมีอาจจะทำให้ผิวหน้ากลับค้ำผิดปกติอย่างถาวรได้หรือครีมบางชนิดผสมสารที่มีฤทธิ์ลอกผิวใช้แล้วดูผิวใสขึ้นแต่ความจริงคือผิวจะถูกลอกจนบางลงเรื่อยๆและเกิดอันตรายในที่สุด
2: แย่จังนะมีอย่างที่ไหนมาสร้างนิสัยแย่ๆให้ลูกเรามองคนแต่ภายนอก
3: ถ้าไม่อยากให้ลูกเสียนิสัยเราต้องคุยกับลูกเยอะๆสิครับสอนให้เขาเข้าใจอย่างถูกต้องอย่าปล่อยให้คนทำโฆษณาเขาสอนลูกมากกว่าเราเด็ดขาด
1: ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: รวบชายชาวจังหวัดพะเยาผู้ต้องหาในคดีแอมีนาได้เพิ่มอีกหนึ่งรายที่อยุธยาสารภาพรับกระเป๋าบรรจุเฮโรอีนจากอุทัยพอรู้ข่าวแอร์สาวถูกจับกลัวความผิดจึงกรีดกระเป๋าผ้าลายช้างไทยเทเฮโรอีนทิ้งชักโครกตำรวจยันเศษผงสีขาวที่สกัดได้จากซับในกระเป๋าเป็นเฮโรอีนจริงขณะอุทัยคนถือกล่องพัสดุส่งให้แอมีนาถูกตำรวจนำตัวชี้จุดเกิดเหตุสารภาพได้ค่าจ้างรับกระเป๋าลายช้างบรรจุเฮโรอีนจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา 60,000 ก่อนจ้างคนไปส่งที่คอนโดแอร์สาวอ้างเพิ่งทำได้3ครั้งเพราะฐานะทางบ้านไม่ดีตำรวจเตรียมฝากขังพรุ่งนี้รัฐบาลเปิดให้ประชาชนสมัครโครงการโซล่าภาคประชาชนผ่านเว็บไซต์กฟน.และกฟผ.รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยรวม10ปีเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์เปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟลดค่าไฟขายไฟส่วนเกินสร้างรายได้สวนดุสิตโพเผยดัชนีการเมืองมิถุนายน69เพิ่มขึ้นเป็น 3.69 คะแนนนักการเมืองอนุทินและไอรัชนกผลงานยังโดดเด่นขณะไทยช่วยไทยพลัสกระแสตอบรับยังดีตำรวจสน.ลุมพินีสนธิกำลังเจ้าหน้าที่กว่า50นายบุกจับ2ผับเถื่อนย่านราชดำริแอบเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตพบนักเที่ยวปัสสาวะม่วง1รายรวบพนักงานต่างด้าว15รายมีใบอนุญาตทำงานไม่ตรงกับที่ระบุไว้เร่งเอาผิดตัวการใหญ่ลักลอบเปิดผับดำเนินคดีโดยเร็วกลุ่มผู้แสวงบุญนราธิวาส71ชีวิตที่โดนลอยแพกลางสนามบินสุวรรณภูมิเดินทางถึงภูมิลำเนาแล้วอย่างปลอดภัยหลังโดนบริษัทเถื่อนโกงแพ็กเกจแสวงบุญประกอบพิธีอุมรอที่ซาอุด้านผู้ว่าราชการนราธิวาสสั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมร่วมกับสคบรับเรื่องราวร้องทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดพร้อมเอาผิดบริษัทเถื่อนเรียกเงินคืนเดินหน้าตัดวงจรการกระทำผิดประธานคณะกรรมาธิการการศาสนายืนยันกรณีสอบวินัยพระธุดงค์ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารไม่เป็นความจริงและไม่เคยเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของกรรมาธิการแต่อย่างใดกระสุนปืนใหญ่หนึ่งลูกหลุดข้ามมาตกในฝั่งไทยในพื้นที่ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังการสู้รบในพื้นที่บ้านมิลปานจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมายังเกิดขึ้นต่อเนื่องพบกระสุนปืนเล็กหลุดข้ามแดนบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายหลังเพราะดียังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บอุตุเตือนพายุไม้สักอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชันหลังขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนืออีสานและภาคตะวันออกช่วง 5-6 กรกฎาคมนี้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังไข่ไก่คราหน้าฟาร์มเตรียมปรับขึ้นราคาฟองละ20สตางค์หรือแพงละ6บาทมีผลพรุ่งนี้กองทัพสหรัฐนำทัพเครื่องบินขึ้นบินโชว์เหนือท้องฟ้ากรุงวอชิงตันดีซีเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีวันประกาศอิสรภาพ4กรกฎาคมไม่พลาดโชว์ Air Force 1ลำใหม่ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบวันชาติสหรัฐ250ปีที่ National Mall ในกรุงวอชิงตันย้ำนี่คือยุคทองของสหรัฐพร้อมยกย่องความสำเร็จของอเมริกาหลังเคยตามหลังจีนและรัสเซียในด้านอวกาศแต่ตอนนี้สหรัฐไปไกลกว่ามากและนั่นเป็นเรื่องที่ดีมาก
4: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิง
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: Beautiful music, beautiful songs for you.
6: suchartradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
7: Beautiful Music
8: สนับสนุนโดย
9: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คนสองดาว Stargazer เสียงของท่านผู้หญิงเชอรี่แบสซี่ Dame เชอรี่แบสซี่มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันอาทิตย์ที่เราอยู่กับบุคคลพิเศษ Sunday Special Dame เชอรี่แบสซี่ Episode ที่41นะครับ Stargazer เป็นผลงานการประพันธ์ของ Neil Diamond อยู่ในอัลบั้มชุด Beautiful Noiseซึ่งออกมาในปีพ.ศ. 2519หรือ1976 Stargazer ในที่นี้หมายถึงคนที่มองไฟสูงมองท้องฟ้าไกวหาดาวบางทีมันก็เป็นการฝันเกินจริงหรือตั้งความหวังที่มันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะเป็นไปได้คือหวังสูงโดยไม่คิดหรือเผื่อใจเอาไว้บ้างว่ามันอาจจะไปไม่ถึงเหมือนกับคำสุภาษิตว่ายิ่งขึ้นสูงก็ยิ่งตกแรง The higher the top, the longer the drop การมีความฝันมีความเยอะทะยานมันก็ดีนะแต่ก็อาจจะต้องชั่งใจเอาไว้บ้างเพลงนี้ถูกร้องด้วยเสียงที่ทรงพลังและมีเสน่ห์เพื่อจะเตือนใจเราให้นึกถึงความพอดีความจริงและก็ความถ่อมตัวแล้วก็รู้จักรับเอาคำตักเตือนของคนนู้นคนนี้ที่อยู่รอบข้างหรือผู้ที่หวังดีกับเราบ้างชื่อเพลงเอง Stargazer ก็เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับหรือแม้แต่คำว่า Moon Dreamer คือคนที่ฝันเพ้อเจ้อ Burst Your Bubble ทำลายความฝันทำให้ตาสว่างบางครั้งเวลาเรามีไอเดียบันเจิดฝันเฟื่องมากเกินไปก็จะลอยล่องอยู่ในลูกโป่งแห่งความเพ้อฝันถ้ามันจะพาเราไปไกลเกินความเป็นไปได้บางทีก็ต้องทำให้ลูกโป่งแห่งความเพ้อฝันนั้นแตกโพลงซะบ้างประโยคจากเพลงนี้ที่นำไปใช้ได้จริงๆนะครับก็มีอย่าง Don't let your dreams get too high off the ground อย่าปล่อยให้ความฝันของเธอนั้นมันพาเธอเตลิดเปิดเปิงไปไกลเกินกว่าจะกู้กลับหรืออย่าง I don't want to burst your bubble but ก็ไม่ได้อยากจะทำลายความฝันเฟื่องของเธอนะแต่ทำด้วยความหวังดีจริงๆหรืออะไรก็ว่าไป Stargazer เป็นเพลงที่ Dame Shirley Bassey บันทึกเสียงเอาไว้ในอัลบั้มชุด You Take My Heart Away ออกมาในปีพ.ศ. 2520หรือ1977ก่อนที่เราจะไปฟังเสียงของท่านผู้หญิงกันต่อนะครับ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและถวายอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา Beautiful Musicหากคุณย้อนเวลากลับไปอ่านพระราชหัตถลีขาของล้นเกล้ารัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวภาพองศรีพระบรมราชินีนาถในคราวเสด็จเยือนทวีปยุโรปเป็นเวลา9เดือนนะครับไปต่อกันที่จดหมายลงวันที่19เมษายนพุทธศักราช2439ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เสด็จถึงศรีลังกาเป็นที่เรียบร้อยมาจากวัดตามทางก็เป็นกระท่อมเช่นนั้นแล้วเข้าไปในป้อมป้อมนี้อยู่ข้างใหญ่มีบ้านเรือนมากแต่คร่ำเต็มทนทั้งนั้นถ้าอย่างเก่าก็เป็นที่แข็งแรงได้เดินตามเชิงเทินกว้างขวางสบายดีอ้อมมาตามริมทะเลจนเกือบตรงทางประตูจึงขึ้นรถกลับมาตะพานที่นี่มีวัดฝรั่งมากทั้งในป้อมและนอกป้อมพวกลังกาชั้นดีๆเข้ารีดมากที่ยังถือศาสนาพุทธอยู่หลายคนมาเอื้อเฟื้อต่างๆแต่ชื่อเป็นฝรั่งโดยมากดูเหมือนจักรนั้นเองถ้าไม่ถือศาสนาอะไรก็เป็นพระพุทธประหลาดที่สุดที่ฉันกล่าวไว้ว่าเจ๊กเหมือนปลาน้ำถึงไหนปลาถึงนั่นแต่ที่นี่ไม่มีเลยแต่สักคนเดียวเขาว่าเมื่อก่อน10ปีมานี้มีเพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีเรือมาแวะเวียนที่นี่ใหญ่ยาวประทุนเหมือนกูกแมงดามีรถมาเทียมงัวตัวเดียวชุมเขาว่าขับเร็วด้วย
ขี่เป็นหลายๆคนก็ขับพันรถม้าในเวลาเขียนหนังสืออยู่นี้อาภากรกับหลวงสุนทรมาถึงอาภากรโตขึ้นมากและขาวขึ้นเขามีเครื่องแต่งตัวเป็นมิดชิปแมนมาพร้อมแล้วฉันได้มอบให้อยู่ในใต้บังคับกัปตันเป็นสิทธิ์ขาดเว้นแต่วันนี้เขาอนุญาตให้มากินข้าวกับฉันวันหนึ่งหลวงสุนทรนำสำเนาแอดเดรสมาส่งจะต้องรับถึง3ฉบับและจะต้องตอบทั้ง3เป็นการใหญ่ไม่ใช่เล่นที่กรมหมื่นร่างให้มาก็ไม่ตรงความต้องแก้ใหม่อ่านหมดจนตลอดโปรแกรมแล้วจึงได้กินข้าวร้อนเต็มทีอาบน้ำแล้วจึงได้ร่างแลแปลเป็นทั้งภาษามคตและภาษาอังกฤษกำลังทำอยู่เดี๋ยวนี้กว่าจะแล้วจะเกือบ7 ทุ่มออกเรือก่อน2 ยามเวลากินข้าวฝนตกเรืองงเงงมากขึ้นหลวงสุนทรเลยไม่ได้กินข้าวออกเรือก่อน2 ยามดูเรือค่อยยังชั่วงงเงงลงสักหน่อยถ้าแรกมาเป็นเช่นนี้ฉันคงลุกไม่ขึ้นเลยเป็นแน่อาภากรกับหลวงสุนทรที่ทรงปรารภถึงในที่นี้ก็คือกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ซึ่งต่อมาพระองค์ก็คือกรมหลวงชุมพรที่เราเคารพกราบไหว้กันอยู่ทุกวันนี้ละครับส่วนสุนทรนั้นก็คือพระปีดีพัทธภูบาลทอยุเลนารนองในครั้งที่ยังมียศเป็นหลวงสุนทรโกษาพักพระราชหัตถเลขาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอีก3เพลงที่เป็นเสียงของท่านผู้หญิงเชอรี่แบสซี่หรือเดมเชอรี่แบสซี่ที่จะพาไปฟังกันไปเริ่มต้นกันที่ Starlight Express งานประพันธ์ของแอนดรูว์ลอยด์เวเบอร์หรือเซอร์แอนดรูว์ลอยด์เวเบอร์อยู่ในมิวสิคัลเรื่อง Starlight Express กดใส่คำร้องให้กับเพลงนี้คือ Richard Stilgoเพลงที่2 Stay on the Island อยู่ในอัลบั้มชุด Bassie DEMI/UA Years ก็คือเพลงที่ท่านบันทึกเสียงเอาไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2502ถึง2522นะครับเพลงที่3 Still อยู่ในอัลบั้มชุด Power of Love ตามเพลงไพเราะเสียงของท่านผู้หญิงเชอรี่ Bassie ฟังกันเลยครับ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music Beautiful Music ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกวันที่นี่ตรงนี้นะครับตั้งแต่5โมงเย็นโดยประมาณถึง6โมงเย็น15นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดในแต่ละวันเราจะเลือกเพลงไพเราะเพราะพริ้งมาฝากคุณประมาณ 15-16 เพลงซึ่งเวลาในการออกอากาศของเรานั้นก็เลยทำให้ไม่พอกับเพลงที่จะเปิดให้กับคุณฟังได้ฟังครบจบทุกเพลงแต่ถ้าคุณไปฟังใน suchadradio.com อันนี้จะได้ฟังครบจบทุกเพลงแน่นอนนะครับและในแต่ละวันของเราก็ยังมีเพลงที่หลากหลายทั้งสไตล์และก็ช่วงเวลาในอดีตมาฝากคุณอย่างวันจันทร์ก็จะเป็นเพลงในแนว R&B ตอนนี้ก็พาคุณเดินทางมาถึงช่วง1970ก็ประมาณปี2520วันอังคารก็จะเป็นเพลงในแนว Country Music ก็ประมาณเดียวกันนะครับส่วนวันพุธเนี่ยยังอยู่ในทศวรรษที่1960เป็นเพลงป๊อปเพลงที่ฮิตมากๆในทศวรรษนั้นและวันพฤหัสบดีก็จะเป็นวันที่เราอ่านจดหมายที่คุณผู้ฟังเขียนมาแชร์กันมาเล่าสู่กันฟังเรื่องนู้นเรื่องนี้ล่าสุดก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ near death experience ประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่าอยู่ก็เกือบจะ death more and the thing ถึงคุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่าเห็นมาเล่าสู่กันฟังบ้างเชื่อแน่ว่าถ้าใครเคยมีเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แตกต่างกันไปนะครับโดยคุณผู้ฟังจะเล่าเรื่องอื่นๆเรื่องของประสบการณ์การไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆที่ประทับใจเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังไม่ใช่ทุกคนจะได้ไปในสถานที่เหมือนที่คุณได้ไปมาแชร์ให้เราฟังมาเล่าให้เราฟังเราก็จะได้จินตนาการตามไปการใช้สมองของเราทั้งการเขียนแล้วก็การฟังเพื่อจินตนาการเนี่ยนะครับมันทำให้สมองของเรายังทำงานอยู่ซึ่งในปัจจุบันนี้ AI ก็มาช่วยทำอะไรหลายๆอย่างช่วยคิดช่วยวางแผนช่วยนู่นช่วยนี่ทำให้เราใช้สมองทำงานน้อยลงซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของเราเลยครับแต่ทำยังไงได้ล่ะบริบทของโลกของสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะชะลอความสามารถประสิทธิภาพของสมองเราได้ก็คือเราต้องใช้มันใช้ในเรื่องของการเขียนจดหมายนี่แหละครับดีที่สุดเป็นการออกกำลังสมองให้แข็งแรงครับอีก4เพลงที่เป็นเสียงไพเราะเพราะพริ้งของท่านผู้หญิงเชลีแบสซี่เดมเชลีแบสซี่ที่จะพาคุณไปฟังกันเริ่มต้นกันที่เพลงคลาสสิกStormy weather สภาพอากาศที่มีแต่พายุฝนเหมือนกับอุปสรรคที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราตามด้วย Stranger How Love Can Be และเพลงที่3เพลงคลาสสิกอีกเพลงหนึ่งนะครับ Strangers in the Night และปิดท้ายกันที่ Summer Wind

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณผู้ฟังที่รักครับช่วงนี้สังคมประเทศไทยของเราจะเจอข่าวอะไรที่ทำให้จิตตกกันไปเยอะแยะทั้งเรื่องการทุจริตการสอบเข้ารับราชการซึ่งผู้คนก็มีความเชื่อนะว่ามันมีมานานแล้วแต่คราวนี้จับได้ขนังคาเขาก็สร้างความประหวั่นพรั่นพรึงและความรู้สึกไม่ไว้วางใจในระบบราชการแก่ประชาชนเป็นจำนวนมากรวมทั้งเรื่องของการลักลอบขนยาเสพติดออกจากประเทศไทยไปถึงออสเตรเลียนอกจากจะทำให้ชื่อเสียงของประเทศนั้นเสียหายและกลายเป็นข่าวดังที่ไม่ดีไปแล้วก็ยังทำให้ความเชื่อมั่นต่อสังคมไทยต่อประเทศไทยลดน้อยถอยลงไปด้วยและเราก็ยังมาถูกซ้ำเติมด้วยข่าวของเด็กอายุ11ขวบขับรถกระบะพุ่งชนพระภิกษุสงฆ์ที่กำลังปฏิบัติศาสนกิจเดินธุดงค์มรณภาพไปหลายรูปรวมทั้งเรื่องราวของความรุนแรงในเขตชายแดนใต้และสภาพอากาศที่แปรปรวนอาจจะทำให้หลายๆคนจิตตกลงได้นะครับก็อยากจะกลับเรียนตรงนี้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดและเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ขอให้เรารักษาใจรักษาความคิดของเราเอาไว้ไม่ให้หวั่นไหวไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นและตั้งมั่นดำรงคงอยู่ให้มั่นคงต่อไปให้ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยคลายความเครียดต่างๆเหล่านั้นได้ก็คือการฟังเพลงนั่นเองเชิญชวนทุกท่านมาฟังรายการ Beautiful Music ฟังเพลงให้เราสบายใจฟังย้อนหลังได้ตลอดเวลานะครับเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ที่ suchadradio.com อีก3เพลงผลงานของ Dame Shirley Bassey หรือท่านผู้หญิง Shirley Bassey Sunny ตามด้วย Sunshine และ It's wonderful.

filled with rain. Sunny

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ่ออสอทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful music Beautiful songs for you
2: ฟังเพลงกันเพลินๆคุยกันเพลินๆเผลอแป๊บเดียวครับเวลาของ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันอาทิตย์นี้ก็กำลังจะหมดลงอีกแล้วแต่ก่อนที่เราจะร่ำลากันไป Beautiful Music ขอกราบขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน suchadradio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยที่มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวทิ้งท้ายกันเอาไว้ด้วยเพลง Take Awayซึ่งก็จะเป็นเพลงแรกที่ขึ้นต้นด้วยอักษร T นะครับตามด้วย Take My Love Take My Love และเพลงที่3คือ Take A Chance On Love เพลงที่4 Te Amor และปิดท้ายกันที่ Me Sube El La Cabeza หรือ You Go To My Head เป็นเมดเล่ กับเพลง Going Out Of My Head นะครับผมต้นสุชาติชวังกูลทีมงานของ Beautiful Music และเจ้าหน้าที่เทคนิคของสุชาติ radio.com และ FM 94.5 MHz เอากราบขอบคุณทุกการรับฟังและการช่วยกัน PR ประชาสัมพันธ์บอกต่อแล้วก็เชิญชวนให้ทุกท่านฟัง Beautiful Music ด้วยกันทุกวันที่นี่ตรงนี้นะครับสำหรับบ่ายเย็นวันนี้ใครที่ฟัง Beautiful Music ขอให้มีความสุขมากๆจะเดินทางไปไหนก็ขอให้สุขใจถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกคนและก็ปลอดภัยใครเขียนจดหมายมาคุยกับ Beautiful Music ขอให้โชคดีถูกลอตเตอรี่ทุกงวดนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่เราจะอยู่กับเพลงในแนว R&B สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี
1: ่โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

วัสดีค่ะบ้านที่อยู่อาศัยของเรานอกจากจะมีการจัดสวนปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้สวยงามน่ามองน่าดูแล้วยังมีการทำรั้วรอบบ้านอีกอาจจะเป็นรั้วเตี้ยๆหรือรั้วสูงๆรั้วหมายถึงเครื่องล้อมกันเป็นเขตของบ้านเป็นต้นมักทำด้วยต้นไผ่ต้นไม้ขนาดเล็กหรือสังกะสีเป็นต้นซึ่งทำให้เกิดความสวยงามการทำรั้วรอบบ้านนอกจากจะเป็นการบอกเขตของบ้านแล้วยังเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าไปในบ้านของเราอีกด้วยวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่ารั้วแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดี

0: อยากเป็นหัวหน้าพ่ออยากเป็นใครก็ได้ในออฟฟิศพ่อ
1: ทำไมลูกคุณถึงอยากเป็นคนพวกเนี้ยล่ะก็เพราะว่าคุณเกรงใจคนพวกเนี้ยมากกว่าลูกเมียตัวเองเวลาที่คุณสูบบุหรี่ไงเกรงใจลูกเมียมั้งบ้านต้องปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่ผมยังไม่ได้บอกรักแม่ยังไม่ได้ขอโทษพ่อยังไม่ได้เป็นพ่อที่ดีด้วยผมยังไม่ได้บอกลาแฟนผมยังไม่ได้เป็นผู้จัดการบ้านผมก็ยังผ่อนไม่หมดแล้วลูกผมใครจะมาส่งเสียพินัยกรรมก็ยังไม่ได้คิด
3: ถ้าชีวิตยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะดื่มไม่ขับจากสสส
4: 94.5 MHz

ยิ้มอย่างชื่นบานหลังจากงานหมดแล้วมาร่วมสุขสันต์ด้วยแซมบ้า

0: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัวเรารักในหลว
1: งแม่ไปเชียงใหม่กับเพื่อนมีของฝากกลับมาเยอะแยะ
2: นี่ลูกมากินแคบหมูน้ำพริกหนุ่มหมูยอเร็ว
1: พ่อไปเมืองจีนกับเพื่อนก็มีของฝากให้หนูไม่เคยขาด
3: เห็นบ่นว่าเบื่อตุ๊กตาหมีแพนด้าคราวนี้พ่อเลยซื้อเสื้อลายแพนด้ามาฝาก
1: พ่อกับแม่มีของฝากให้หนูทุกครั้งแต่ไม่เคยมีเวลามาฝากหนูบ้างเลย
4: ความสุขง่ายๆไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนไกลแค่มีเวลาให้คนในครอบครัวร่วมค้นหาวิธีหยุดทุกข์สร้างสุขเพื่อครอบครัวได้ที่ www.familynetwork.or.th โดยแผนงานสุขภาวะครอบครัวสสส
5: 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: safety.
1: อาเจ๊กุหลับหรือเห็นรังใหญ่อ้อยที่หน้าตลาดไหมโอ้โหขายรีบขายรีคงต่อคิวซื้อกับข้าวเยอะแยะเลยไม่เห็นเมืองรังลือเลยวะ
2: นั่นสิรังใหญ่อ้อยมีดีอะไรเหรอเนี่ยสงสัยต้องไปแอบดูซะแล้วขายดีกว่าร้านฉันได้ยังไงเนี่ย
1: ไม่ต้องไม่ต้องถามน้องก็ได้น้องไงมาแล้วมาแล้ว
3: น้องจอดก่อนเลย
4: ลาใจสับโยสับโยเกิดอะไรล่ะใจ
2: ก็ฉันเห็นแกไปส่งคนที่ร้านใหญ่อ้อยทำไมคนมันเยอะอย่างนั้นมันแจกฟรีหรือยังไงมาบอกฉันเร็ว
4: ๆโอ้ให้เปล่าหรอกเขาขายปกตินั่นแหละแต่เห็นว่ารับพ่อครัวคนใหม่มาฝีมือดีเชียว
1: เป็นใครอะน้อง
4: ก็ไอ้พุทธไง
2: ไหนว่ามันเป็นเลิกยานี่มันบำบัดเสร็จแล้วเหรอเนี่ย
4: ใช่แล้วเพิ่งกลับมาที่ก่อนได้ข่าวว่ามันชอบทำกับข้าวตอนเข้าไปบำบัดเขาก็เลยให้มันเป็นพ่อครัวมาด้วยพอบำบัดครบระยะเวลานะกลับมาอยู่บ้านมันก็บ่นบอกว่าอยากหางานทำอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่วัยรุ่นชื่นใจมาก
1: แล้วไปอยู่ล่างยายอ้อยไล่ยังไง
5: ฉันเอาไปฝากทำงานเองแหละตอนแรกยายอ้อยเขาก็ไม่ยอมรับนะพ่อครัวแต่ฉันให้เจ้าพุทธลองทำกับข้าวให้ชิมดูตอนนี้ยายอ้อยเริ่มติดใจในฝีมือยอมรับให้ทำงานแล้วนะ
2: แหมผู้ใหญ่นี่ก็มีของดีๆไม่เห็นจะแนะนำคนแก่เองบ้างเลย
5: ฉันก็มาถามเจ๊กุหลาบแล้วไงเห็นอิดๆออดๆบอกมีคนเยอะแล้วโน่นนี่ไม่ยอมท่าเดียวฉันก็เลยพามันไปหายายอ้อยเขาไม่อิดออดเลยสักคำ
1: เฮงไหมเฮงไหมลือเนี่ยไม่รู้จะให้โอกาสคงเป็นไงเสียของลีไปเลยคงที่เขาเคยผิดพลาดนะเขาอักไม่ได้ตั้งใจก็ไล่วันนี้กลับตัวใหม่เป็นคงกระคงกันแล้วดีแล้วล่ะผู้ใหญ่เล็กๆมุกจะไล่รักโอกาสลี
4: ใช่ดูสิยายอ้อยคนให้โอกาสอ่ะก็ขายดิบขายดีเลยเป็นไงแถมยังมีคนมาช่วยงานส่วนไอ้พุทธนะก็เป็นคนได้รับโอกาสมีงานทำได้รับชีวิตใหม่ลงตัวแป๊ะ
2: ไม่รู้ผู้ใหญ่คราวหน้ามีใครฝีมือดีๆต้องมาให้ฉันเลือกก่อนนะฉันน่ารักเด็กอยากให้โอกาสคน
6: เหรอเรื่องสั้นพักตลาดเมื่อผู้ผ่านการบำบัดกลับสู่สังคมสิ่งสำคัญคือการได้รับโอกาสเข้าทำงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นสถานประกอบการและเจ้าของกิจการควรให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดพลั้งเข้าทำงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมเพราะหากผู้ผ่านการบำบัดไม่มีอาชีพก็จะกลับไปเสพซ้ำและกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนได้อีก
7: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์

0: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
3: 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: พ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
1: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
2: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
4: 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ไม่กินเส้นนะแล้วจะมาถามผมทำไมด
1: ิ
0: ไม่กินเส้นนะไม่กินเส้นโอ้ไม่กินเส้นเขาไม่กินเส้นไปถามพ่อใหญ่ด้วยนะนะมากินเส้นกันนะโอ้น่ารักทั้งคู่เลยเดี๋ยวจะยกลูกแมวให้เป็นรางวัลคนละตัว

0: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
1: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบนี้ดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
4: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับการเปลี่ยนแปลงโดยตนรีบขนขวายคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีขมีขมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสื่อรู้กันอาจถึงขั้นเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอย่าพลิกดีเป็นร้ายหายยนะคนเขาจะสมเพชเหตุร้ายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีดีกว่าเดิมโดยส่งเสริมความดีที่จิตใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความหมายคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามจากเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือนกับการพลิกฝ่ามือหน้ามือหลังมือจะไม่เหมือนกันเมื่อคนคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วนก็อยากจะกลายเป็นคนผู้มีรูปร่างบอบบางเหมาะแก่น้ำหนักเหมาะแก่อายุวัยไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ผอมจนเกินไปการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวมากเกินประมาณแล้วก็ออกกำลังกายดูแลร่างกายของตนเองจนกระทั่งควบคุมน้ำหนักได้ในน้ำหนักที่ต้องการก็ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พึงพอใจกับรูปร่างที่ดีขึ้นของตนเองจนกระทั่งมีคนมาทักว่าแม่ร่างกายหรือหุ่นทรงนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหรือบางคนเคยมีฐานะยากจนอยู่อย่างลำบากยากแค้นก็มาทำมาหากินซื่อสัตย์สุจริตขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีขึ้นดีขึ้นจนเรียกว่าร่ำรวยหรืออยู่ดีกินดีก็อาจจะถูกกล่าวถึงในทํานองที่ว่าสามารถพลิกฐานะตนเองแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือบางคนไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจนกระทั่งว่าหน้าตาแบบเดิมที่เคยคุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะถูกกล่าวถึงว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาในยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าขึ้นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยทางวงการแพทย์ก็จะมีการศัลยกรรมศัลยกรรมก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงหน้าตาซึ่งก็มีให้ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเพื่อที่จะดูอ่อนกว่าวัยหรือดูดีขึ้นในสายตาของตนและของคนอื่นก็เป็นความสุขใจในระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายเป็นดีสมมติจากเคยเป็นคนขี้เกียจก็กลายเป็นคนขยันจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็กลายเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นครับท่านนึกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ขอให้คิดเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีและเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือเคยร้ายสุดๆก็กลายเป็นดีสุดๆไม่ใช่จากดีสุดๆแล้วกลายเป็นร้ายสุดๆซึ่งก็จะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันก็อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นร้ายมาดีหรือดีมาร้ายสวัสดีครับ

0: 94.5 MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
0: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
1: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือ
5: สามารถพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับรายการเคาะข่าวค่ำกันได้นะคะผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้าเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันนะคะก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันด้วยนะคะในขณะที่วันนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะแต่ว่ายังมีคนที่ต้องบอกว่าฟิตจัดเลยทีเดียวนะคะนั่นคือคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีของเรานี่เองนะคะใช้วันหยุดนั้นเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลแบบเงียบๆค่ะไปเคลียร์แฟ้มที่ค้างอยู่นะคะหลังจากที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเพราะว่าในวันพรุ่งนี้นะคะงานที่ทำเนียบรัฐบาลจะแน่นมากทีเดียวนะคะเพราะว่าจะเปิดต้อนรับบุคคลสำคัญแบบมาราธอนตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจรดเย็นเลยทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันนะคะคนที่ส่วนใหญ่แล้วนะคะตามบ้านเรือนพี่น้องประชาชนตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเองเนี่ยก็จะต้องมีไข่ไก่ติดอยู่ที่บ้านใช่ไหมฮะติดตู้เย็นกันเอาไว้พรุ่งนี้ค่ะนะไข่ไก่จะขึ้นราคานะคะก็จะปรับขึ้นราคาหลังจากที่ตรึงราคามานานกว่า3เดือนนะฮะก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะมีการปรับขึ้นราคาสูงขึ้นนะคะเขาบอกว่าไข่ไก่คระหน้าฟาร์มนั้นจะขึ้นราคาฟองละ3บาทเป็นฟองละ3บาท80สตางค์นะคะคือขึ้นจากราคาเดิมนะคะจะขยับขึ้นเล็กน้อยแปลว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะพี่น้องประชาชนเองนะฮะก็เวลาซื้อไข่ไก่เนี่ยก็จะต้องควักเงินเพิ่มนะฮะขึ้นมาอีกนะคะในขณะเดียวกันมาติดตามความคืบหน้าคดีของแอร์โฮสเตสสาวไทยนะคะที่ถูกจับกุมนะฮะถือถุงผ้ายาเสพติดไปที่ออสเตรเลียล่าสุดนี้นะมีการควบคุมตัวนะคะบุคคลที่เป็นคนนำถุงผ้ายาเสพติดส่งให้แอร์โฮสเตสสาวนี้นะคะไปชี้จุดนะเพราะว่าหลังจากที่เกิดข่าวคราวเกิดขึ้นเนี่ยบุคคลที่เป็นผู้ต้องหารายนี้เนี่ยก็เอาถุงผ้าที่เหลืออยู่นี่ฮะที่เป็นตัวเองเป็นคนนำส่งนั้นเอาไปกรีดแล้วก็เอาเฮโรอีนนั้นเททิ้งนะแล้วก็เอาถุงผ้านี้ไปไว้ไปทิ้งอีกจุดหนึ่งนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อควบคุมตัวมาก็มีการซักถามนะคะแล้วก็สอบสวนจนกระทั่งยอมรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนนำถุงยาเสพติดเนี่ยไปให้นะแอร์โฮสเตสสาวไทยจริงนะคะแต่ก็ปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยรู้จักกันก่อนเป็นเพียงแค่ผู้นำพาและได้ค่าจ้างครั้งละ 60,000 บาทในขณะเดียวกันวันนี้นะคะยังจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้อีก1รายด้วยกันนะคะรายละเอียด ของคดีทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไรรวมถึงความคืบหน้าทางการเมืองนะแล้วก็ยังมีทั้งนิดาโพแล้วก็ดุสิตโพด้วยนะคะในวันนี้ที่ออกมาให้คะแนนการทำงานของรัฐบาลและฝ่ายค้านเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามรายละเอียดทั้งหมดกันนะคะ
6: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
7: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
8: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
9: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
10: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออดซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
12: เทพไทยหรอปากสะอาด
13: แม่เทพไทยปากสะอาด
14: เทพไทยปากสะอาด
15: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
13: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
16: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: มาติดตามความคืบหน้าของคดีสาวแอร์โฮสเตสสาวไทยนะฮะที่ถือถุงผ้ายาเสพติดนะคะไปที่ประเทศออสเตรเลียความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยหลังจากจับกลุ่มนายอุทัยคณาพิวัตรอายุ47ปีนะคะเป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพวงจรปิดว่าทำหน้าที่ถือกล่องนะคะที่มีถุงผ้าไปมอบให้กับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยแล้วก็ยังมีการจับกุมนายอติราชสุเพียรนะคะเจ้าของรถโตโยต้านะที่มีการขับรถนะมาเพื่อที่จะนำพานายอุทัยนะมาพบกับนางสาวมีนานะคะทั้งสองคนนี้นะก็ถูกตั้งข้อหานะคะร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดประเภทหนึ่งก็คือเฮโรอีนนะแล้วก็ร่วมกันส่งยาเสพติดออกนอกราชอาณาจักรแล้วก็ได้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปพบกับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะเบื้องต้นนายอุทัยผู้ต้องหาปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับนางสาวมีนาโดยรับจ้างมาส่งกล่องของให้เท่านั้นและยอมรับสารภาพว่าได้รับกระเป๋าบรรจุเฮโรอีนมาจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยรับค่าจ้างเป็นเงิน 60,000 บาทต่อเที่ยวนะคะซึ่งเพื่อมาส่งมอบต่อให้กับแอร์โฮสเตสสาวหลังจากนี้ตำรวจจะขยายผลทั้งต้นทางและปลายทางว่ามีการรับยามาจากผู้ใดนะคะและปลายทางผู้ที่จะมารับมอบยาต่อนะคะส่วนผู้ต้องหาที่มีการระบุว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้งนะคะอาจจะมาเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะคะทางทีมสืบสวนสอบสวนแกะรอยติดตามตัวผู้สั่งการเนี่ยบอกว่าจะไม่เป็นอุปสรรค

หลายจุดด้วยในขณะที่การวันนี้นะคะได้มีการจับกลุ่มตัวผู้ร่วมขบวนการได้อีกหนึ่งรายนะคะคือนายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงศ์ขออภัยค่ะเป็นชาวจังหวัดพะเยานะคะแล้วก็เบื้องต้นเองนายนนทวัฒน์นี่นะได้นำของกลางนะคะซึ่งเป็นถุงผ้าลายไทยจำนวน7ใบแล้วก็ปรากฏว่าของกลางที่พบเนี่ยเฮโรอีนได้หายไปนะคะเหลือแต่ถุงผ้าแต่ว่ามีเศษผงสีขาวที่สกัดได้ในซับในนะคะในกระเป๋านี้นะคะแล้วก็พอตรวจค้นเนี่ยก็พบว่าเศษสีขาวเนี่ยนะคะผงสีขาวเนี่ยนั่นก็คือเฮโรอีนนั่นเองนะคะตำรวจก็พยายามแกะรอยจนพบความเชื่อมโยงแล้วก็ทำการตรวจค้นห้องพักของนายนันทวัฒน์นะคะที่หอพักแห่งหนึ่งในตำบลกำมังอำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะโดยนายนันทวัฒน์นั้นยอมรับสารภาพว่าได้รับฝากถุงดำซึ่งภายในมีกระเป๋าผ้าลายช้างซุกซ่อนยาเสพติดจำนวน6ใบมาจากนายอุทัยแต่ต่อมาเนี่ยทราบข่าวแอร์โฮสเตสสาวถูกจับกลุ่มที่ออสเตรเลียก็เกิดความกลัวค่ะติดต่อกลับไปหานายอุทัยนายอุทัยก็บอกมาว่าให้ไปจัดการยังไงก็ได้นะคะทางนายนันทวัฒน์เองก็ตัดสินใจใช้มีดกรีดทำลายกระเป๋าผ้าทั้งหมดและนำผงเฮโรอีนด้านในไปเททิ้งชักโครกภายในห้องพักเพื่อทำลายหลักฐานจากนั้นนำเศษกระเป๋าผ้าและหูหิ้วแยกใส่ถุงดำขับตะเวนไปโยนทิ้งตามจุดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแต่ก็ปรากฏว่าพอตำรวจมาติดตามตัวนะคะแล้วก็พยายามสืบสวนสอบสวนจนผู้ต้องหายอมรับสารภาพนะคะแล้วก็วันนี้พาไปชี้จุดที่ทิ้งทำลายหลักฐานนะคะส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ตำบลจำปาอำเภอท่าเรือนะคะแล้วก็พบถุงดำที่ภายในมีเศษกระเป๋าลายผ้าลายช้างไทยหลงเหลืออยู่จริงนะก็มาตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีต่อไปนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะวันนี้กระทรวงคมนาคมนะคะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้กล่าวถึงการวางมาตรการคุมเข้มการขนสัมภาระผู้โดยสารและก็ลูกเรือนะคะในสนามบินหลังจากที่มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะโดยคุณสิริพงษ์เนี่ยนะคะบอกว่าหลังจากนี้ไปนี่นะจะมีการกำชับเรื่องของการตรวจสอบให้มากขึ้นเพราะคิดว่าขบวนการนี้เนี่ยอาจรู้กระบวนการนะคะตรวจสอบหรือว่าวิธีการหลบเลี่ยงนะโดยใช้บรรดาลูกเรือเนี่ยนะหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานนะคะเกี่ยวข้องกับการเดินทางนี่นะ เพื่อหลบเลี่ยงการจับกลุ่มนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองนะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยตามปกติเนี่ยสนามบินจะมีการตรวจสอบลูกเรือผ่านกระบวนการสแกนเครื่องอยู่แล้วแต่เมื่อพบว่าลูกเรือมีพฤติกรรมการลักหิ้วแล้วก็มีการยกระดับมากยิ่งขึ้นนะสำนักงานการบินพลเรือนประเทศไทยจะออกกฎเพิ่มเติมแจ้งไปยังทุกสายการบินให้ควบคุมนะคะและห้ามการรับหิ้วของเพราะอาจเกิดความเสี่ยงรวมถึงจะมีการอบรมเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องเอ็กซเรย์นะคะแล้วก็จะเพิ่มสุนัขเคนายค่ะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีมากกว่า60ตัวนะมาร่วมทำงานกับกรมศุลกากรนับจากนี้นะคะก็จะกำชับเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่เวลาขาออกนี่จะไม่ให้มีการเอ็กซเรย์แล้วแต่จะให้ตำรวจเคนายเนี่ยเข้ามาร่วมดมกลิ่นด้วยนะคะเพื่อป้องกันการขนยาเสพติดที่จะออกไปนะคะมาอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของการป้องกันการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการหลังเจอเกิดข่าวเช้าออกมานะคะทางเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็คุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยได้เชิญนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลฝ่ายกฎหมายคุณปกรณ์นินประพันธ์นะเข้าร่วมหารือนะคะวันนี้คุณปกรณ์รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงข้อเสนอแนะ7มาตรการใน

0: การป้องกันการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการจะมีการเพิ่มความผิดอาญารวมถึงให้คณะกรรมการปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันการทุจริตภาครัฐปปท.และสำนักงานป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินปปง.มีอำนาจตามกฎหมายในการสืบสวนสอบสวนเพื่อความรวดเร็วและจะเปิดรับการแจ้งเบาะแสทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะหากพบความผิดปกติเชื่อมโยงสามารถสั่งยุติการสอบได้ทันทีรวมถึงจะให้ข้าราชการพนักงานที่รู้เห็นสนับสนุนต้องรับโทษหนักกว่าเดิมอีกเท่าหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็มีแนวคิดนะที่จะปรับการจัดการสอบนะคะที่มีการให้หน่วยงานอื่นเนี่ยนะหน่วยงานที่เป็นระดับมหาลัยหรือว่าสถานศึกษาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องต่อไปเนี่ยอาจจะหันกลับมาใช้ระบบการสอบแบบกพภาคกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเป็นเพียงแค่แนวคิดนะคะก็จะต้องมีการนำมาหารือกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะความคืบหน้าของคดีนี้นะคะก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนะคะตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งนะคะแล้วก็มีการระบุก่อนมาออกหน้านี้ว่ามีข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าข่ายมีมูลความผิดวินัย5รายด้วยกันนะคะมีการพูดถึงบุคคลสำคัญนะตั้งแต่ตำแหน่งรองอธิบดีผอ.กอง2รายผู้เชี่ยวชาญผู้ประสานงานนะคะแล้วก็มีการระบุว่ามีความเชื่อมโยงการเข้ารหัสไฟล์ในแฟลชไดฟ์รายงานคะแนนสอบนะคะทั้งหมดนี้นะยังคงเป็นผู้ถูกกล่าวหานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นมีสิทธิ์ในการชี้แจงตามกระบวนการด้วยกันนะคะในขณะเดียวกันวันนี้นายกรัฐมนตรีอย่างที่ดิฉันบอกว่าฟิตจัดเลยทีเดียวนะคะเข้าทำงานเงียบๆเคลียร์แฟ้มเอกสารทางราชการนะคะที่ค้างอยู่นะคะแล้วก็เบื้องต้นเองในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีทางเอกอัครราชทูตทั้งฝรั่งเศสทั้งสหราชอาณาจักรนะคะแล้วก็เอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทยนะคะที่จะมีทั้งเข้ามาเพื่อมาอำลานะฮะแล้วก็บางคนนี่ก็จะเข้ามานะคะอำลาหลังจากที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่นะคะอันนี้ก็คือความคืบหน้าของภารกิจของนายกรัฐมนตรีทั้งหมดนะคะในขณะเดียวกันนะฮะก็จะมีบุคคลสำคัญก็คือผู้บริหารของ The World Economic Forum นั้นก็จะเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามโพลนะคะจากนิดาโพลนะที่ออกมาสำรวจความคิดความเห็นในเรื่องของคะแนนนิยมทางการเมืองนะคะส่วนดุสิตโพลนี่ก็ไปสำรวจเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมิถุนายนด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องทับกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งเลยคุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาโฟแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาโฟแคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลยเมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต๊ะโรเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต๊ะโรเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต๊ะโรเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กลุ่มเสือโต๊ะโรเกอร์ในนามบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปสีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปสีออโต้ใกล้บ้าน
4: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
0: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพนะคะได้เปิดเผยผลการสำรวจนะคะถึงเรื่องของคะแนนนิยมทางการเมืองนะคะจากการสอบถามบุคคลที่ประชาชนให้การสนับสนุนนะฮะให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้พบว่าอันดับหนึ่งชื่อของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพรรคประชาชนมีคะแนนถึงร้อยละ26นะคะอันดับ2รองลงมาคือนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันค่ะคุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะมีคะแนนร้อยละ21และอันดับ3คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากพรรคประชาธิปัตย์มีคะแนนร้อยละ11และอันดับ4นะคะร้อยละ 11.80 นะคะและอันดับ4ชื่อของคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์จากพรรคเพื่อไทยมาอันดับ4ร้อยละ 11.64 นะคะจริงๆเนี่ยเขาสำรวจเนี่ยถึง10อันดับด้วยกันแต่ดิฉันหยิบยกมาเพียงแค่4อันดับเท่านั้นนะคะส่วนมีการถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนวันนี้ร้อยละ34นะคะอันดับ1คือพรรคประชาชนค่ะร้อยละ17อันดับ2คือพรรคภูมิใจไทยนะคะแล้วก็อันดับ3นะร้อยละ16คือพรรคเพื่อไทยและอันดับ4คือร้อยละ12คือพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็เวลานิดาโพไปสำรวจเนี่ยก็มักจะเห็นว่าคะแนนนิยมของพรรคประชาชนนี่ยังอยู่ในอันดับ1มาเรื่อยๆนะฮะมาดูสิทธิ์โพดัชนีการเมืองกันบ้างนะคะปรากฏว่าในเดือนนี้เนี่ยนะคะทางฝากฝั่งรัฐบาลที่โดดเด่นก็คือคุณอนุทินชาญวีรกุลนะฮะส่วนฝากฝั่งฝ่ายค้านก็คือคุณไอซ์รัชนกสีนอกนะคะก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดนะถึงผลงานของฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลด้วยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดเนี่ยนะคะปรากฏว่าเป็นผลงานของฝ่ายค้านคือเฉลี่ย 4.17 คะแนนนะคะโดยกรณีที่มีการเข้าไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทย AI Passportนะคะก็คือเป็นผลงานที่พี่น้องประชาชนนั้นชื่นชอบนะส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดนะก็คือการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลนะคะดร.พรพันธ์บัวทองประธานสวนดุสิตโพบอกว่าภาพรวมดัชนีขยับขึ้น 0.03 คะแนนโดยรัฐบาลเนี่ยได้จากไทยช่วยไทยพาสช่วยสร้างความรู้สึกเชิงบวกและบรรเทาภาระค่าของชีพในระดับหนึ่งแต่ยังมองว่าเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ฟื้นจึงทำให้คะแนนด้านเศรษฐกิจยังอยู่ในระดับต่ำลงนะคะในขณะเดียวกันวันนี้มีโครงการที่ชื่อว่าโซล่าภาคประชาชนนะคะที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะจะเปิดให้เจ้าของบ้านผู้อยู่อาศัยเนี่ยสามารถติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองลดภาระค่าไฟและจำหน่ายไฟฟ้าที่เกินเข้าสู่ระบบนะคะให้กับ การไฟฟ้าได้นะคะโดยบ้านคือใครที่เข้ามาเพื่อติดตั้งโซลาร์ดิฉันอธิบายง่ายๆโครงการนี้จะเปิดให้พี่น้องประชาชนนะคะที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านนะคะสามารถที่จะขายไฟได้ให้กับการไฟฟ้านครหลวงนะนั่นก็คืออยู่ในเขตกรุงเทพปริมณฑลใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดอยู่ในต่างจังหวัดก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยทางกฟน.หรือกฟผ.เนี่ยจะรับซื้อไฟเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา20ปีนะคะใครสนใจนะไปสมัครรายละเอียดได้นะคะเข้าร่วมโครงการนะโซล่าภาคประชาชนนะคะก็ไปติดต่อกันได้นะคะถ้าเกิดอยู่ในการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยนะก็ติดต่อผ่านระบบ My Energy ส่วนผู้ใช้ไฟในต่างจังหวัดก็ติดต่อไปที่ระบบ PPIM หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปลองสอบถามดูนะคะอ่ะมาถึงเรื่องปากท้องกันบ้างนะอย่างที่ดิฉันบอกเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรนะฮะมีผลวันพรุ่งนี้นะคะในราคา3บาท80สตางค์นะคะก็เป็นไข่ที่จะน้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปนะคะก็เบื้องต้นเองนะคะก็คิดซะว่าจากนี้ไปเนี่ยนะจะต้องไข่คละหน้าฟาร์มเนี่ยจะต้องซื้อในราคา114บาทต่อแผงนะคะก็ไข่แต่ละใบก็จะปรับเพิ่มขึ้นอีก20สตางค์นะคะสาเหตุสำคัญนะทางผู้เลี้ยงไก่เนี่ยก็บอกว่าที่ผ่านมาพยายามประคับประคองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วก็ตรึงราคามาประมาณ3เดือนแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้ยังได้รับผลกระทบนะคะจากสภาพอากาศที่แปรปรวนแล้วก็ยังพบโรคไข่ลดนะคะเอกดรอปซินโดมนะในบางพื้นที่ส่งผลให้แม่ไก่บางส่วนนั้นมีผลผลิตลดน้อยลงนะคะมาดูชายแดนกันบ้างนะคะวันนี้แม่ทัพภาค3กับแม่ทัพภาคที่2นะคะลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะพลโทวรเทพบุญยะนะคะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยพลโทวิรยุทธรักษินนะคะแม่ทัพภาคที่2และคณะผู้บังคับบัญชานั้นลงพื้นที่ไปแนไปตรวจตามแนวปฏิบัติชายแดนไทยกัมพูชาและตรวจเยี่ยมกำลังพลจากกองทัพภาคที่3นะคะที่เดินทางมาสนทบภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่ปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาควายและเนิน350นะคะการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลในพื้นที่ด้วยนะคะโดยเบื้องต้นเองก็ให้ขวัญและกำลังใจแล้วก็เน้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ถือว่ามีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงและการรักษาอธิปไตยและขอให้กำลังพลนั้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีวินัยและคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่นะคะนอกจากนี้แม่ทัพทั้งสองท่านเองและคณะนะคะยังร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาทำความครบและยืนสนุกนิ่งเพื่อรำลึกถึงฐานผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ที่อนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาทตาควายด้วยนะคะในขณะที่วันนี้นะคะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะพลโทขออภัยค่ะทางพันโทจตุพลนิยมปัทมะนะคะผบ.ร.3002เป็นผู้แทนมอบเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน10ล้านบาทนะคะให้แก่กำลังพลของหน่วยนะคะพลนรินทร์เงาไพรนะคะที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดจนต้องสูญเสียขาข้างขวาขนาดปฏิบัติหน้าที่นะคะส่วนต่างประเทศวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะของพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะคะอายาตอลาคาเมเนอีนะคะผู้นำสูงสุดของอิหร่านแต่ปรากฏว่าที่มีการสังเกตนะคะก็คือปรากฏว่าไม่มีบุตรชายของเขานะคะซึ่งเป็นผู้สืบทอดอำนาจก็คืออายาตอลามอจัต ตาบาอาเคเมนีนะคะบุตรชายและผู้สืบทอดอำนาจปกครองของอิหร่านนะคะจากบิดาผู้ร่วงลับไม่ได้มาร่วมพิธีศพในครั้งนี้ในขณะที่ประชาชนชาวอิหร่านจำนวนมากอย่างหลั่งไหลเดินทางมาร่วมพิธีศพนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับเคาะข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาซึ่งตรงกับวันที่5กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนางสาวเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงการากัสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาได้ดำเนินมาอย่างมั่นคงแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันแม้ว่าทั้งสองประเทศจะอยู่ห่างไกลกันคนละภูมิภาคแต่เวเนซุเอลาและประเทศไทยต่างยึดมั่นในสันติภาพความมั่นคงและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประชาชนของเราข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและเจตจำนงอันดีที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือให้แน่นแฟ้นก้าวหน้าทั้งในระดับทวิภาคีและภายในกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟ Queen's Cup Thailand Championship ประจำปี2569วันนี้เวลา 14:10 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามกอล์ฟ Riverdale Golf Club อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟ Queen's Cup Thailand Championship ประจำปี2569ซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง5กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยในการกีฬาทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทเป็นที่ประจักษ์และทรงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากีฬากอล์ฟไทยรวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟไทยให้สามารถแข่งขันและสร้างผลงานในระดับสากลเพิ่มโอกาสการแข่งขันและรายได้แก่นักกอล์ฟอาชีพตลอดจนเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกอล์ฟของประเทศให้ทัดเทียมระดับสากลการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569รอบทัวร์นาเมนต์นี้ผู้แข่งขันไม่เกิน144คนแข่งขันแบบสโตรกเพลย์72หลุมโดยจะมีการตัดตัวหลังจบการแข่งขัน36หลุมนักกอล์ฟอาชีพที่มีคะแนนรวมอยู่ในอันดับ60และเสมอจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันใน36หลุมสุดท้ายโดยผู้แข่งขันที่มีจำนวนการตีน้อยที่สุดใน4วันจะเป็นผู้ชนะการแข่งขันโอกาสนี้พระราชทานธงประจำการแข่งขันแก่ผู้แทนสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยผู้แทนสนามกอล์ฟ Riverdale Golf Club และผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันรวมทั้งพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันได้แก่นายเอกปริศวูนักกอล์ฟเชื้อชาติไทยไต้หวันอายุ26ปีที่เก็บคะแนนในวันสุดท้ายเพิ่ม4อันเดอร์พาร์ชนะการแข่งขันด้วยคะแนนรวม4วัน23อันเดอร์พาร์จากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยัง All Thailand Golf Center ณบริเวณกรีนซ้อมพัดทอดพระเนตรการฝึกซ้อมเทคนิคการพัดระยะไกลและระยะสั้นของนักกอล์ฟเยาวชนซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสการแข่งขันระดับประเทศอย่างใกล้ชิดได้พบปะนักกอล์ฟอาชีพเรียนรู้แนวคิดวิธีการเตรียมตัวและมาตรฐานของการแข่งขันระดับสูงเพื่อจุดประกายความฝันและสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น1ทอดพระเนตรการวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟอาชีพสตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวงสวิงและการฝึกซ้อมวงสวิงของนักกอล์ฟทีมชาติณช่อง Drive Golfจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น2ทอดพระเนตรการ

เคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟอาชีพสตรีด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคลากรในวงการกีฬาตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาวงการกอล์ฟไทยและเป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและเวทีนานาชาติต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีวันนี้เวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีณเมนวัดสมณัตวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10ธันวาคม2568สิริอายุ83ปีพลเอกณรงค์จารุเสรณีเป็นบุตรของพลเอกสุรจิตกับนางน้อมจิตจารุเสรณีเกิดเมื่อวันที่3มีนาคม2485สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่12และไปศึกษาต่อโรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนเฮิร์สประเทศอังกฤษรวมทั้งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกก่อนเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกเหล่าทหารม้าเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในกรมยุทธศึกษาทหารบกตลอดชีวิตราชการได้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งอาทิผู้บังคับการกองลาดตระเวนกองพันทหารม้าที่4ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่4รักษาพระองค์และรองผู้บังคับกรมทหารม้าที่5ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในหน้าที่การงานได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบภารกิจสำคัญของกองทัพมาโดยตลอดด้วยความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งมีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อต่อทุกคนเป็นตัวอย่างและเป็นที่ยกย่องของผู้ที่ได้ร่วมงานเสมอทั้งนี้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎปฐมาภรณ์ช้างเผือกและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่4อันเป็นเกียรติยศสูงสุดที่สะท้อนถึงคุณูปการและความดีงามที่ได้กระทำไว้ด้านชีวิตครอบครัวพลเอกณรงค์สมรสกับนางจินดาจารุเสรณีมีบุตรและธิดารวม4คนสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 18:52 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์รวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติภาคกรณียกิจต่างๆและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางโดยเฉพาะสตรีและเด็กโดยทรงนำความรู้ด้านกฎหมายไปปรับใช้จนเกิดโครงการในพระดำริต่างๆเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในกระบวนการยุติธรรมและข้อกำหนดกรุงเทพแบงคอกรูลส์คือมาตรฐานสากลฉบับแรกของโลกที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทำผิดหญิงบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนจากภาคกรณียกิจของพระองค์ได้สร้างคุณูปการให้แก่สังคมและยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่
พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา7นาฬิกาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชั้นเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานชั้นเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา 17 นาฬิกาพลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทที่ใช้สวดบทนมัสการบทพระธรรมสังคณีบทพระวิพังปัจจคันธาบทพระธาตุกถาบทพระปุคละบัญญัติบทพระคาถาวัตถุบทพระยมกะบทพระปัฏฐานบทสวดพระธรรมใหม่หมวดเหตุโคชกะหมวดจุลันตระทุกหมวดสัญโยชนะโคชกะหมวดคันธะโคชกะหมวดโอคะโคชกะหมวดโยคะโคชกะหมวดนิวรณะโคชกะและหมวดกิเลสโคชกะทำนองเลื่อนองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33จังหวัดลพบุรีวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน556คนครูและบุคลากรจำนวน89คนมีนายประเวศทั้งจันแดงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการรวมทั้งมีการนำหลักสูตรจินตคณิตมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาสำหรับพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะและฝึกทักษะการคิดเลขโดยใช้จินตภาพเพื่อเสริมสร้างสมาธิในการเรียนให้แก่ผู้เรียนตลอดจนการนำระบบ AI เข้ามาพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อให้เท่าทันต่อการก้าวผ่านในยุคดิจิทัลที่ทันสมัยในโลกปัจจุบันโดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งเน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์จริงด้านวิชาชีพนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังคำนึงถึงด้านสุขภาพโดยเฉพาะด้านสุขภาพจิตในนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องจากหากทุกคนในโรงเรียนมีสุขภาพจิตดีก็จะทำให้บรรยากาศภายในห้องเรียนและสถานศึกษาเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงโดยในวันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33มีการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
ต่อจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในเครือข่ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทจัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจจากภัยพิบัติและสถานการณ์ต่างๆผ่านระบบ Hero Obec Care ที่สามารถคัดกรองและเข้าถึงสุขภาพจิตของนักเรียนได้อย่างแม่นยำเพื่อส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทุกระดับชั้นเข้ารับการรักษาและเยียวยาอย่างถูกวิธีควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรผ่านโปรแกรม Mental Health Check In MSCI และโปรแกรมต่อเติมใจรวมถึงบริการ Case Conference และบริการจิตเวชทางไกล Telepsychiatry สำหรับนักเรียนกลุ่มป่วยหรือรายที่ยุ่งยากซับซ้อนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต30หน่วยงานทั่วประเทศอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิสิทธิ์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนศึกษานารีรุ่นที่70คณะกรรมการนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปีเข้าการศึกษา2519คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่22สถาบันวิทยาการพลังงานนางศรีนาถเฉลงวิทย์และครอบครัวแก้วประพานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดอรุณราชวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเหลืองวัดเขาชีจันทร์วัดสามัคคีบรรพตวัดยานสังวรารามจังหวัดชลบุรีวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้วและวัดช่างเครื่องจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สถาปกรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นศูนย์ช่วยเหลือคนเยอรมันและผู้ใช้ภาษาเยอรมันสมาคมศิษย์ซานตาครูซคอนแวนต์สหสมาคมศิษย์เซนต์ปอเดชาร์ดสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนองสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคภาค4ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระธาตุช่อแฮวัดสองแควจังหวัดแพร่วัดปากกล้วยวัดท่ากระโทกจังหวัดลำปางวัดธรรมิกาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดอรุณสหราชอาณาจักรวัดพระธาตุช่อแฮเชฟฟิลด์อังกฤษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวรังสยาพรรัตน์บริษัท NTN Manufacturing Thailand จำกัดนางสาวทัชนนสกฤตศิลป์และคณะและชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่2จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดชุมพลนิกายารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคันธาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมและวัดศรีโลหะราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์
และในเวลา 19:00 น.มูลนิธิศูนย์กลางอีกวนเต้าอนุตตรธรรมไทยมูลนิธิเทิดพระคุณฟ่งเอินและมูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทินางปุ่นมั่นหมายและคณะสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคพ้นทะเลประเทศไทยรวมทั้งประชาชนจากจังหวัดต่างๆและในกรุงเทพมหานครทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิด้านการแพทย์การสาธารณสุขการศึกษาการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์วัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์และในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และในโอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ทรงเปลี่ยนองค์ความรู้ให้เป็นความหวังเปลี่ยนงานวิจัยให้เป็นการรักษาและทรงวางรากฐานความมั่นคงทางยาเพื่อให้คนไทยเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนแสงแห่งความหวังสู่ความมั่นคงทางสุขภาพติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: ปณิธานอันสำคัญยิ่งของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกลุ่มพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีนั่นคือทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างผู้นำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประเทศไทยจวบจนปัจจุบันจากพระปณิธานมุ่งมั่นของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในการทรงงานกว่า3ทศวรรษนับตั้งแต่ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2530เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศให้สามารถเข้าถึงการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั้งนี้ส่งวางรากฐานองค์ความรู้ด้านการศึกษาวิจัยวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์และส่งแสวงหาความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับสถาบันชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ของนานาประเทศอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดจนทรงพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆผ่านโครงการวิจัยเชิงบูรณาการในทุกมิติโดยทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติทรงมีผลงานค้นคว้าวิจัยที่เป็นพื้นฐานสำคัญนำไปสู่การค้นพบกลไกการเกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะอุทิศพระองค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ได้รับทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งซึ่งแนวพระนโยบายและการดำเนินงานวิจัยส่วนหนึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health Conceptขององค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาสุขภาพแนวทางใหม่ที่รวมแนวทางปฏิบัติทั้งด้านสุขภาพคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกันดังผลสำเร็จจากการวิจัยและวิชาการที่ทรงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในหลายโครงการด้วยพระอัจฉริยภาพในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านเคมีและด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ทรงตระหนักถึงความสำคัญในการคิดค้นพัฒนายาเพื่อให้ประเทศไทยได้ก้าวสู่ความมั่นคงทางยาที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาต้านโรคมะเร็งจากพระนโยบายและพระวิสัยทัศน์กว้างไกลทรงนำนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุรักษามะเร็งแทรทูซูแมทที่ใช้รักษาโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งชนิดอื่นๆแบบมุ่งเป้านับเป็นนวัตกรรมด้านยาชีววัตถุชนิดแรกของประเทศไทยที่คิดค้นและดำเนินการพัฒนาโดยทีมนักวิจัยไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยไม่พึ่งพาการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศซึ่งปัจจุบันสามารถขยายการผลิตสู่ระดับการนำไปใช้ได้จริงภายใต้การนำขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงยารักษามะเร็งได้ง่ายขึ้นเพราะเป็นยาที่ผลิตได้เองในประเทศไทยอันเป็นการเพิ่มความมั่นคงทางยาได้อย่างยั่งยืนสมดังพระปณิธานและตำรับยาชีววัตถุคล้ายคลึงทาทรูซูแมทยังได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568ในชื่อพระราชทานว่าฮือดารานอกจากนี้ยังทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการผลิตบุคลากรด้านงานวิจัยที่มีศักยภาพอย่างเพียงพอและเพิ่มขีดความสามารถสำหรับการคิดค้นพัฒนายาประเภทต่างๆให้ได้มาตรฐานสากลจึงพระราชทานพระนโยบายให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จ จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุที่มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาในระดับเซลล์ต้นแบบไปจนถึงการพัฒนากระบวนการผลิตในปริมาณต่างๆการควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิตยาตามมาตรฐาน GMP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุที่มีคุณภาพและราคาเข้าถึงให้แก่ประชาชนชาวไทยซึ่งพระนโยบายล้วนแล้วแต่เป็นคุณประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศถือเป็นหัวใจสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาประเทศและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนสะท้อนถึงพระปณิธานสูงสุดของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีที่ทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพระดำริในการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เพื่อเป็นสถานที่อันสำคัญยิ่งในการสร้างผู้นำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยและความมั่นคงของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีค่ะ
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะประสบนิกรเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในพระบรมมหาราชวังสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างกำลังใจในวันนี้จะนำคำสอนในพระพุทธศาสนานะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้ในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีก็มีหลักสำคัญอยู่4ประการมานำเสนอค่ะ 1. นะคะพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกการที่ลูกจะได้ดีต้องมีแบบมาตรฐานที่ดีให้ลูกดูก็คือพ่อแม่ควรจะรักษาศีล5ได้อย่างเป็นปกติต้องไม่ทำตัวเกะกะระรานชาวบ้านไม่เป็นอันธพาลไม่ลักขโมยไม่โกงไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่แตะต้องอบายมุขทุกชนิดไม่โกหกแม้นเพียงการล้อเล่นสนุกสนานตั้งใจทำมาหากินอยู่ในศีลในธรรมตื่นแต่เช้ารู้จักสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรพ่อแม่ที่ดีจะไม่เพียงแต่พูดต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยถ้าเอาแต่สอนลูกแต่ไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกดูลูกจะเชื่อได้อย่างไรล่ะคะก็เหมือนแม่ปู่ที่เดินคดไปคดมาลูกปู่ก็ต้องเดินตามแม่ปู่แบบเดียวกันเลยค่ะข้อ 2. พ่อแม่ต้องหาเพื่อนดีๆให้ลูกคบเมื่อลูกโตขึ้นเข้าโรงเรียนลูกมีเวลาอยู่ใกล้ชิดเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นะคะโอกาสที่ลูกจะถ่ายทอดนิสัยจากเพื่อนก็จะมีมากไม่ว่าที่บ้านพ่อแม่จะอบรมลูกดีอย่างไรถ้าลูกคบเพื่อนไม่ดีลูกจะถ่ายทอดนิสัยไม่ดีนั้นมาจากเพื่อนนิสัยที่ดีของลูกก็จะเสื่อมหายไปแต่ถ้าเพื่อนของลูกเป็นคนดีมีความประพฤติเรียบร้อยก็จะเป็นการตอกย้ำความดีและนิสัยที่ดีให้ฝังลึกลงไปในใจของลูกของเรามากยิ่งขึ้นทำให้ลูกของเรามีความมั่นคงในความดีค่ะพ่อแม่ต้องช่วยคัดเลือกเพื่อนที่ดีให้กับลูกคอยติดตามดูความประพฤติของลูกแล้วก็เพื่อนของลูกอย่างใกล้ชิดควรเปิดโอกาสให้เพื่อนสนิทของลูกนะคะมาที่บ้านบ่อยๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้สังเกตความประพฤติของเพื่อนลูกไปด้วยค่ะข้อ 3. พ่อแม่ต้องหาหนังสือดีๆให้ลูกอ่านวัยเด็กเป็นวัยแห่งความจำเด็กเห็นอะไรก็มักจะจำอย่างฝังใจไปนานไม่ว่าจะจำมาจากพ่อแม่จากเพื่อนจากหนังสือที่อ่านหนังสือเป็นเพื่อนที่ไม่มีชีวิตจิตใจแต่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของลูกเป็นอย่างยิ่งค่ะพ่อแม่ต้องคัดเลือกหนังสือที่มีคติธรรมให้ลูกอ่านต้องหาอุบายให้ลูกอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจำได้เพื่อเอาไว้เป็นแม่บทในการประพฤติปฏิบัติของลูกต่อไปฝึกฝนให้ลูกรักการอ่านหนังสือแต่อย่าปล่อยให้ลูกหาหนังสือมาอ่านเองนะคะมิฉะนั้นแล้วลูกอาจจะนำหนังสือที่ขาดศีลธรรมมาอ่านก็ได้และในยุคปัจจุบันนี้นอกจากจะดูแลเรื่องหนังสือของลูกแล้วก็ยังมีสื่ออื่นๆอีกอย่างเช่นทีวีวิดีโอเกมส์คอมพิวเตอร์ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรจะศึกษาหาความรู้เอาไว้บ้างจะได้แนะนำลูกได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเรื่องนั้นๆค่ะข้อ 4. พ่อแม่ต้องหาครูอาจารย์ที่ดีมาสอนลูกครูทั้งโลกพ่อแม่จะต้องเลือกครูที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมาสอนลูกให้ลูกมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ครูทางธรรมคือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงามเพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติดีงามนั้นๆตั้งแต่ยังเยาว์วัยคุณผู้ฟังคะอนาคตของลูกจะสดใสไร้ความกังวลหากพ่อแม่อบรมเลี้ยงดูลูกได้ครบทั้ง4ประการตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสสอนไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่5ความพอเพียงเริ่มต้นที่บ้านค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเราก็จะบอกลูกเหมือนกันว่าลูกควรผลักดันตัวเองเหมือนแม่ที่เคยผลักดันตัวเองนะแต่ยังยึดมั่นอยู่ในความพอดีนะอย่าไปให้เดือดร้อนคนอื่นหรือกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายซะจนน่าเกลียดไม่เอา
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การจนาพรปลอดภัยชื่อนี้เคยโด่งดังในฐานะนางแบบที่ได้รับความนิยมในระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะต่อเมื่อเธอผันชีวิตไปเป็นนักแสดงก็เป็นนักแสดงคุณภาพกับบทบาทใหม่เป็นผู้จัดละครโทรทัศน์เช่นเรื่องรักเกิดในตลาดสดกลับบ้านแล้วนะรักรออยู่ก็ได้รับการยอมรับในฐานะละครที่ดูสนุกและให้แง่คิดกับคนดูเบื้องหลังความสำเร็จที่นำพาชีวิตเด็กหญิงชาวราชบุรีให้ก้าวไกลถึงวันนี้กี่คนจะรู้ว่ามีรากฐานจากครอบครัวที่บ่มเพาะความคิดให้เป็นสมบัติติดตัวครอบครัวลูก5คนคุณพ่อเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยและคุณแม่ขายของชำคือจุดเริ่มต้นชีวิตของคุณเจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยค่ะ
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพี่ประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่มองเห็นพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีพ่อเงินเดือนเท่าไหร่แม่ช่วยอะไรได้บ้างลูกก็ต้องมองเห็นว่าทั้งพ่อและแม่เนี่ยได้เหนื่อยสาหัสแล้วอ่ะแต่ละคนเนี่ยกระจายงานไปใครจะทำอะไรได้มันก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กๆนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกมองเห็นโดยความเป็นจริงว่าสถานภาพที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยเราควรจะทำอะไรเพื่อรับกับสถานการณ์นั้นๆ
3: ด้วยเห็นความสำคัญของการศึกษานะคะลูกทั้ง5จึงถูกผลักดันให้เรียนหนังสือต่อในกรุงเทพเพราะยุคนั้นกรุงเทพคือศูนย์กลางการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดแต่การใช้ชีวิตในเมืองกรุงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
2: ต้องคิดจัดระบบกินแบบไหนถึงจะพอแล้วก็ต้องอยู่แบบไม่ได้กระเสือกกระสนซะจนจะต้องไปทำอะไรที่มันเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องอยู่ในขอบเขตของความคิดที่พ่อแม่ได้ป้อนให้ด้วยสิ่งที่จะทำให้ได้คือเรากลับบ้านแล้วก็ไปเอาข้าวสารมาไปเอาไข่มาวันไหนที่เราไม่กินแกงก็คือไข่ต้มเกลือถั่วลิสงเนี่ยถุงนึงเบลอเลย5บาทกินกับข้าวต้ม อะไรนะผักกระป๋องอะไรอย่างเงี้ย
3: เมื่อชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนเงินค่าใช้จ่ายที่ทางบ้านให้ไม่สามารถจัดสรรให้พอเพียงกับค่าครองชีพที่สูงลิ่วในสมัยนั้นได้คุณกาญจนาพรจึงต้องมองหางานพิเศษทำเพื่อเสริมรายได้ให้อยู่ได้อย่างพอเพียงและก่อนจะเริ่มต้นก้าวสู่อาชีพนางแบบในวัยเพียง19ปีเธอก็ได้ปรึกษากับครอบครัวค่ะ
2: เราก็เดินเข้าไปขอแม่ว่าแม่เจ็บดูแล้วว่ามันไปไม่รอดต่อให้กินไข่เค็มถั่วเราก็ยังไม่พอมันจะมีวันที่ขาดอยู่ก็พูดกับแม่โดยตรงว่าตกลงทำงานแล้วก็จะสัญญาว่าจะไม่ทำให้เสื่อมเสียอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ผ่านขั้นตอนตรงนั้นมาดีใจบอกได้งานทำละภูมิใจมากค่ะสามารถช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือพี่ช่วยเหลือน้องให้พ่อได้มีให้แม่แม่ก็จะยิ้มกับความที่ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนแต่ก่อน
3: คุณกาญจนาพรก้าวสู่วงการนางแบบพร้อมภูมิคุ้มกันทางความคิดที่ถูกปลูกฝังจากครอบครัวนะคะคือสิ่งที่ทำต้องไม่สร้างความเสื่อมเสียเธออยู่ในกลุ่มนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยกระทั่งแต่งงานค่ะเธอจึงวางทุกสิ่งเพื่อรับหน้าที่แม่บ้านดูแลสามีและลูกอย่างเต็มใจค่ะ
2: มันดูเหมือนจะสวยหรูได้แต่งงานได้สามีที่มีอาชีพการงานที่ค่อนข้างจะดูแล้วมั่นคงนะคะแล้วก็มีลูกที่น่ารักเราก็ทิ้งละแล้วเราก็คว้าสิ่งใหม่คือชีวิตของลูกที่เราแบบให้กำเนิดมาเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้แบบเป็นคนที่มีคุณภาพพอสมควรตามที่เราสามารถได้แต่ทีนี้ในครอบครัวเริ่มเครียดสิ่งที่เราไม่คาดหวังอะเราต้องการความซื่อสัตย์เราต้องการความไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ได้ทำจนถึงที่สุดแล้วจนตัดสินใจว่าแยกเถอะอะไรอย่างเงี้ย
3: ณวันที่คุณกาญจนาพรตัดสินใจแยกทางกับสามีเธอขอเป็นผู้เลี้ยงลูกทั้ง3ที่อายุ6ขวบ5ขวบและ2ขวบเมื่อต้องเป็นผู้นำครอบครัวคุณกาญจนาพรกลับไปรับงานเดินแบบอีกครั้งนึงค่ะพร้อมกับได้งานประจำเป็นประชาสัมพันธ์โรงแรมชั้นนำแห่งหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคุณกาญจนาพรถ่ายทอดสิ่งที่เธอได้รับการปลูกฝังจากคุณพ่อคุณแม่นั่นคือสอนลูกให้มองเห็นความจริงที่เผชิญอยู่บอกเล่าประสบการณ์ชีวิต ถ่ายทอดเรื่องราวจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งเพื่อให้พวกเขามีเกราะป้องกันต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นค่ะ
2: คือความจริงใจแล้วก็เปิดเผยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวทำอะไรได้เท่าที่บรรพบุรุษถ่ายทอดให้มาเราก็พยายามถ่ายทอดไปและปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยเหมือนเล่านิทานให้ลูกฟังค่ะเอาเริ่มต้นตั้งแต่แยกทางเราเคยอยู่บ้านหลังใหญ่เราต้องไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ห้องแคบๆแล้วก็อยู่ด้วยกัน5คนค่ะมีพี่เลี้ยงเด็กด้วยเราก็พยายามบอกลูกว่าตอนนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยลูกก็จะมีกินมีอยู่มีที่เรียนอะไรเงี้ยไม่แตกต่างจากเดิมเลยแต่ว่าอันแม่ให้ไม่ได้นะสมมติของเล่นเขาเคยมีบาร์บี้เป็นบ้านหลังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีรถรีโมทเราก็บอกว่าอันนี้มันก็รถเหมือนกันนะลูกนะเราก็ใช้มือกลิ้งเอาอะไรเงี้ยจะสอนเยอะมากต้องพยายามบอกเขาค่ะด้วยเหตุและผลด้วยความเป็นจริงคืออยู่ที่เราต่างหากที่เราจะป้อนให้เขาแบบไหนแล้วก็เสื้อผ้ารถที่ใช้ทุกอย่างลดลงหมดเลยแล้วก็รถมีไม่รู้กี่คันเนี่ยมันเหลือแค่นี้มีรถอยู่แล้วเป็นรถเก่าๆอะไรเงี้ยแอร์ไม่มีเลยก็ต้องอดทนร้อนก็เอาพัดเอาก่อนอะไรอย่างเงี้ย
3: ในด้านการทำงานนะคะคุณกาญจนาพรพาลูกไปรู้จักทุกงานที่เธอทำค่ะ
2: คือเดิมเนี่ยเขาก็เห็นเราอยู่บ้านเป็นเย่เพิงทำกับข้าวถูบ้านอยู่แค่นั้นเองอะไรเงี้ยแต่วันนึงเนี่ยเราลุกขึ้นมาทำงานนอกบ้านเนี่ยต้องพาเขาไปดูให้เห็นให้หมดเลยว่าเราทำอะไรแล้วงานเป็นอย่างไรคือทุกคนจะจำได้หมดภาพยายกาญจนาพรนี่จูงลูก3คนไปดูเดินแบบพี่น้องพี่ป่านะอาก็จะเอ็นดูแล้วก็จะมีแบบเพศหญิงเพศชายเพศที่3อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะการพูดจามันก็จะแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยเราก็จะต้องอธิบายลูกคุยกับลูกว่าเขาพูดอย่างเงี้ยเพราะอะไรมันหมายความว่ายังไงแต่คนเนี้ยไม่ได้น่ากลัวนะลูกจิตใจข้างในเขาดีนะเพราะว่าไม่อยากให้เขาแบบว่าถูกอยู่แต่ในบ้านอันไหนไปได้ไปอ่ะงานโรงแรมเนี่ยเวลาคริสต์มาสต้องจัดต้นไม้เนี่ยเอาเขามาช่วยเลยวิ่งกันให้ทั่วโรงแรมเลยอ่ะแต่ก็ต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวไปทำของอะไรเสียหายอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นว่าตั้งแต่เช้าจะหลดค่ำเนี่ยเราทำอะไรบ้างแล้วกว่าจะได้เงินมาเนี่ยกว่าจะได้อะไรแต่ละชิ้นต้องบอกเขาอ่ะอันเนี้ยของแม่ได้มาเดือนเท่านี้เห็นไหมแล้วมาซื้อบ้านหลังนี้ไงแต่ว่ามันหลังเล็กๆนะเขาก็วิ่งขึ้นวิ่งลงเปิดห้องนู้นเปิดห้องนี้เป็นภาพที่น่ารักมากแล้วก็เขาบอกไม่เห็นจะเล็กเลยแม่เนี่ยคำเนี้ยมันสร้างกำลังใจให้เรามากเลย
3: การเห็นชีวิตตามความเป็นจริงอดทนต่อสถานการณ์มีความเพียรในการทำงานแล้วบริหารรายได้ให้พอดีกับความจริงที่เป็นอยู่ทำให้หญิงเดี่ยวเลี้ยงลูก3นำครอบครัวก้าวไปข้างหน้าแต่เธอไม่ลืมพิจารณาข้อบกพร่องในชีวิตเพื่อเป็นบทเรียนที่ดีค่ะ
2: มีความรู้สึกว่าเราทำให้ลูกหมดว่าเหมือนกับเขาขาดความอบอุ่นอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดจริงๆแล้วควรจะให้เขาเนี่ยทำเองบ้างไม่เหมือนกับเราตอนเล็กๆเราต้องทำกันเอง
3: กับการคาดหวังต่อลูกทั้ง3เธอให้แง่มุมว่า
2: พี่ไม่คาดหวังเลยนะจริงๆอยากทำให้ลูกเนี่ยเจริญกว่าเราแล้วลูกอยู่ได้บนโลกใบนี้อย่างคนที่มีคุณภาพพอสมควรหรือเหนือกว่าเราเท่านั้นเองอะแล้วถ่ายทอดสิ่งที่มันเป็นบรรพบุรุษเราถ่ายทอดมาคุณงามความดีอย่าไขว้เขวถามว่าผลลัพธ์มันจะดีมากไหมเราสรุปไม่ได้เพราะว่าชีวิตมันไม่ได้จบนะวันนี้แต่เท่าที่เรามองเห็นเนี่ยเราก็พอใจแล้วล่ะที่ลูกเราไม่ได้เกะกะสังคมแล้วก็มีความคิดที่ไปในทิศทางที่ดีเนี่ยก็พอแล้วค่ะแต่ถามว่าจะคาดหวังว่าให้เขาแบบโอ้โหสร้างชื่อเสียงให้เราก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ขอให้ตั้งใจเรียนและเรียนให้จบเราก็จะบอกลูกเหมือนกันว่าลูกควรผลักดันตัวเองเหมือนแม่ที่เคยผลักดันตัวเองนะแต่ยังยึดมั่นอยู่ในความพอดีนะอย่าไปให้เดือดร้อนคนอื่นหรือกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายซะจนน่าเกลียดไม่เอาแต่ทำอย่างไรให้ตัวเองมีวิวัฒนาการน่ะไปแต่ละลำดับอายุพี่เคยแบบเขียนเป็นช่องๆไว้ให้เขาดูเลย20แม่ทำอะไร30แม่เป็นอะไร40แม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยถ้าคุณทำไม่ได้แบบนี้เนี่ยคุณอยู่ลำบากแล้วนะคุณอย่าอยู่กับที่นะสมองคุณต้องคิดนะว่าคุณจะทำอย่างไรให้ชีวิตคุณน่ะพัฒนาไปมากกว่านี้แต่ไม่ได้แบบว่าน่าเกลียดน่ะคือบางคนทะเยอทะยานจนน่าเกลียดน่ะแต่ของเราให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได
3: ้และนี่คือคุณกาญจนาพรปลอดภัยหญิงสาวที่ยืนหยัดต่อสู้นำชีวิตของเธอและลูกๆก้าวไปข้างหน้าด้วยมรดกทางความคิดและจิตใจที่เข้มแข็งที่เธอได้รับการหล่อหลอมจากครอบครัวด้วยความพอเพียงค่ะ
0: จะต้องเชื่อมั่นและยืนหยัดในเหตุผลและความดีถ้าทุกคนมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อความวิปริตผันผวนของสังคมช่วยกันปลูกฝังความรู้ความคิดความมีเหตุผลให้เกิดมีในอนุชนสังคมของเราก็จะเข้ารูปเข้ารอยดีขึ้นเป็นลำดับ
4: พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา30พฤศจิกายน2514
1: เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่10คลิปวิดีโออะไรเนี่ยมาอีกแล้วข่าวดารากับคลิปวิดีโอทำไมมีบ่อยจังอ่ะมันถ่ายง่ายนักหรือไงคลิปวิดีโอเนี่ย
2: ก็ง่ายนะสิครับพี่หมอนแค่มีโทรศัพท์มือถือก็ใช้ได้แล้วจะถ่ายเก็บไว้หรือว่าส่งให้ใครถ่ายปุ๊บส่งปั๊บอย่างที่เห็นในโฆษณาโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆไงล่ะพี่เด็กสมัยเนี้ยเขาถึงขนาดถ่ายภาพโป๊ไว้แล้วส่งแลกกันดูด้วยนะ
1: ตายใครนะช่างเป็นคนต้นคิดคลิปวิดีโอพวกเนี้ยแย่ ที่สุดเลยทำลายเด็กทำลายชาติชัดๆ
2: คนพัฒนาเทคโนโลยีเขาก็คิดให้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละพี่แต่คนที่เอามาใช้อ่ะใช้ผิดวัตถุประสงค์เองต่างหากโดยเฉพาะพวกที่คิดจะใช้ความคึกขนองของเด็กวัยรุ่นให้เป็นประโยชน์น่าเป็นห่วงเด็กๆจะเสียคนเสียอนาคตเพราะโทรศัพท์มือถือนี่แหละ
1: ข้อมูลจากหนังสือสื่อลามกบอกว่าวัยรุ่นปัจจุบันนอกจากจะนิยมแลกเปลี่ยนคลิปวิดีโอกันดูแล้วยังมีการแข่งขันถ่ายคลิปวิดีโอที่ลอดผลและล่อแหลมมากขึ้นบางรายถึงกับทำธุรกิจซื้อขายคลิปวิดีโอโป๊กันเลยเนื่องจากสามารถถ่ายได้ง่ายและส่งให้กันก็ง่ายไม่มีกฎหมายใดๆที่ควบคุมได้อย่างชัดเจนที่น่าเป็นห่วงคือเด็กวัยรุ่นเหล่านี้อาจก้าวเข้าสู่วงจรการขายบริการทางเพศในที่สุดปัจจุบันการส่งผ่านคลิปวิดีโอกลายมาเป็นธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลและกำลังจะเติบโตไปเป็นธุรกิจบริการเว็บโป๊เปลือยผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีผู้คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 40,000 ล้านบาทในปี2551และเชื่อกันว่าจะมีเด็กวัยรุ่นอีกจำนวนมากเข้าไปอยู่ในวงจรอุบาทนี้ทั้งโดยเต็มใจและไม่เต็มใจ
3: ตายแล้วฉันแค่วิ่งตามคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตฉันก็มึนแล้วนี่ยังต้องมาวิ่งตามโทรศัพท์มือถืออีกเหรอเนี่ย
2: ก็แน่ละครับพี่หน้าที่อันทรงเกียรติของพ่อแม่ละรักลูกอ่ะแล้วก็ต้องวิ่ง
1: ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ 1,000

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ฉลาดกินฉลาดใช้ปลอดภัยบริโภคตอนหน่อไม้ปี๊บปรับกรดปลอดภัยไร้สารโบทูลินัม
1: อ้าวหมวยมาซื้ออะไรเนี่ย
2: ซื้อหน่อไม้ปี๊บน่ะไก่พอรู้ไหมว่าจะเลือกยังไง
1: หน่อไม้ปี๊บที่ปลอดภัยต้องปรับกรดมีรสเปรี้ยวปี๊บที่ใส่หน่อไม้ก็ต้องไม่บุบไม่มีรอยไหม้ฝาต้องไม่บัดกรีตะกัวมีฉลากบอกสถานที่ที่ผลิตวันเดือนปีหมดอายุมีเลข13หลักอยู่ในกรอบเครื่องหมายอย.ด้วยนะอ้อแล้วที่สำคัญต้องมีป้ายบอกว่าเป็นหน่อไม้ปี๊บปรับกรดเพราะไม่มีสารโบทูลินัม
2: ที่เป็นสารพิษทำให้คนกินแล้วตายตามที่เป็นข่าวใช่ไหมอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะนั่นไงร้านนั้นน่ะเขามีป้ายบอกนะว่าจำหน่ายหน่อไม้ปี๊บปรับกรดที่ว่าหมวยรีบไปซื้อเถอะเดี๋ยวหมาม้าจะคอยนาน
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก www.oyor.com
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง7 11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร
3: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ของพระอาจารย์จวนกุลเชษโถแห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอย่าพากันไว้ใจในชีวิตของตนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนวันนี้เรามีชีวิตอยู่หายใจอยู่วันหลังมาชีวิตจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ชีวิตของเรานั้นวันหลังจะเป็นอย่างไรในพรรษานี้พวกเราทั้งหลายเชื่อหรือชีวิตของเราจะตลอดพรรษาเพราะความตายเป็นของไม่มีการเวลาจิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงสุดแท้แต่มันจะเป็นไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าพากันประมาทจงพากันรีบบำเพ็ญความดีให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตในความคิดของเรารู้อื่นหมื่นแสนยังไม่แม้นเท่ารู้ตนรู้อื่นหมื่นล้านยังไม่พ้นผ่านเหมือนดีตนชนะอื่นหมื่นโกฏยังไม่พ้นโทษเหมือนชนะตนรู้ตนดีตนชนะตนนั้นยอมคนผู้ชนะดี

0: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันอ่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
3: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส
4: 94.5 MHz

ครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพายเรือทวนน้ำครับการพายเรือทวนน้ำลำบากแท้ต้องมีใจแน่วแน่ฝ่าไปได้เพื่อไปถึงฝั่งฝันอันพึงใจความมุ่งมั่นทำให้มีชัยชนะการฝึกใจสวนทางกระแสกิเลสต้องเข้มแข็งเป็นพิเศษเสียสละเพื่อเชิดชูศรัทธาบูชาธรรมะทวนกิเลสจักชนะประเสริฐเอ่ยน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพายเรือทวนน้ำหมายถึงว่าการทำสิ่งต่างๆด้วยความยากลำบากเหมือนกับการที่พายเรือทวนกระแสน้ำหรือเข็นครกขึ้นภูเขาหรือทำอะไรก็ตามที่ทำด้วยความยากลำบากเนื่องเพราะความนิยมของคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ทำอย่างนั้นหรือเนื่องเพราะฝืนกับกิเลสหรือความต้องการของตนเองการที่จะต้องฝืนเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตเพราะถ้าหากว่าไม่ฝืนปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความต้องการทุกเรื่องราวชีวิตก็ยากที่จะพัฒนามีแต่จะตกต่ำย่ำแย่ลงไปนักเรียนมีหน้าที่ในการเรียนหนังสือหากถูกความเกียจคร้านครอบงำให้ขี้เกียจดูหนังสือให้ขี้เกียจเรียนก็อาจจะเรียนไม่จบหรือจบมาก็ด้วยคะแนนหรือผลสอบผลการเรียนที่ไม่ดีพอก็เพราะตามใจตนเองไม่พยายามที่จะฝืนความเกียจคร้านไม่พยายามที่จะขยันขันแข็งไม่พยายามที่จะพัฒนาตนเองหรือเขม็งเกลียวเข้มแข็งให้ตนเองได้ความรู้เพิ่มเติมซึ่งแน่นอนว่าจะต้องต่อสู้กับสิ่งต่างๆเช่นความเกียจคร้านความง่วงเป็นต้นการทำความดีทุกชนิดจำเป็นต้องฝืนคือฝืนกับกิเลสอันได้แก่ความโลภและความโกรธเป็นต้นมีบางคนที่มาพูดหรือมาทำบางสิ่งบางคำบางประการที่ทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจถ้าเราไม่มีความอดทนพอและเราก็ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความรู้สึกหงุดหงิดนั้นเราก็อาจจะกลายเป็นคนที่จะต้องมาด่าตอบหรือทำร้ายตอบสุดท้ายก็กลายเป็นปัญหาไม่รู้จักจบจักสิ้นมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายหรือมีสิ่งที่มายั่วยวนให้ใจเรานึกอยากจะได้เกิดความละโมบโลภมากหากไม่ฝืนจิตใจเราก็จะกลายเป็นคนมีหนี้มีสินหรือไม่ก็อาจจะถึงขั้นลักขโมยกลายเป็นคนเสียคนไปในที่สุดการทำความดีจึงจำเป็นต้องฝืนกิเลสดังที่ว่ามานี้ครับเพราะฉะนั้นคิดจะสร้างบารมีก็ต้องทำความดีชนิดที่เรียกว่าพายเรือทวนน้ำซึ่งยากลำบากเพียงใดเราก็สามารถที่จะก้าวไปถึงได้เพราะมีปณิธานคือความตั้งใจหรือความมุ่งมั่นแน่วแน่ตอนนี้น้องๆมีภารกิจในการเรียนและเตรียมที่จะสอบก็ขอให้เรียนด้วยความตั้งใจสอบด้วยความตั้งใจใช้กำลังแห่งใจอย่างเต็มที่ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกิดเอื้อมครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการพายเรือทวนน้ำสวัสดีครับ
1: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ต

0: สำหรับลูกผู้ชายตัวจริงแล้วเราต้องมีพลังใจเกินร้อยมีแรงใจไม่เคยหมดชีวิตที่ไม่เคยหยุดลุยกันแบบฉลามบุกด้วยหัวใจลูกทุ่งชาตินี้ต้องลองเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจุดประกายไฟในตัวคุณ
1: พูดตรงๆเลยนะ
2: เครื่องดื่มเดียวที่ทำให้คุณแมนได้ขนาดนี
1: ้นี่เลยนมสดแท้ 100% สร้างกระดูกเสริมส่วนสูง
0: คุณดื่มวันละ2แก้วอ่านฉลากก่อนดื่มทุกครั้ง
1: อย่าคิดมากดื่มเหอะ
3: เออเองจำพี่อ้วนได้ไหมเขาหันไปเตะบอลฝีเท้าน่ะอย่างนี้เลย
4: จริงดิพี
3: ่ทั้งลูกเตะเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงมงโผกโผกโผกแปะพับพับ
4: เข้าทุกลูก
3: เปล่าไม่เข้าเลย
4: โอ
3: ้แต่ที่แกทำสำเร็จก็คือพุงยุบไม่ป่วยไม่อ้วนตอนเนี้ยเรียกแกว่าพี่แบดพิษได้เลยการออกกำลังกายวิธีง่ายๆ1 ใน 3อต้านภัยอ้วนลงพุง
5: 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตอนที่2เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เมื่อก่อนเรานึกว่ามันรวมสมบูรณ์คงจะไม่มีหนี้สินแต่พอมาอยู่ที่นี่เมื่อก่อนนี่อย่างเดียวรวมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความรวมสมบูรณ์หรือความแข็งแรงไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเอง
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ปัญหามากมายของสังคมไทยเกิดจากแนวคิดและการปฏิบัติที่ไม่มีความพอเพียงหลายคนอาจจะสงสัยแล้วนะคะว่าแล้วอย่างไรถึงจะเรียกว่าพอเพียงใครสงสัยแบบนี้เราไปร่วมกันค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาผู้นำชุมชนที่บ้านนาอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราหนึ่งในพื้นที่ที่คนในชุมชนได้น้อมรับพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งก่อนที่คุณเลี่ยมจะได้เรียนรู้ถึงความพอเพียงเขาก็ต้องผ่านวิกฤตบางอย่างซึ่งทำให้เขาหันมาเลือกใช้ชีวิตในแบบพอเพียงค่ะ
2: เมื่อก่อนผมทำไร่เนี่ยก็หนีจากภาคอีสานมาก็จากการทำไร่มันทำจนเจ๊งนะฮะขายหัวมันไม่พอนี่สุดท้ายก็ขายที่ดินใช้นี่พอมาอยู่ที่นี่ก็มาทำพืชเชิงเดี่ยวเช่นเดิมก็ปลูกพวกข้าวโพดพวกถั่วเหลืองแต่พอปลูกไปปลูกมาก็ไปเจอปัญหาอย่างเก่าปัญหาหนี้สินปัญหาหนี้สินไม่เท่าไหร่นะสิ่งที่รุนแรงมากกับชีวิตครอบครัวคือปัญหาครอบครัวแม่ยายตุ้ยเนี่ยก็จะบ่นจะด่าประจำเวลาเมียด่าที่พึ่งผมก็คือไปกินเหล้านะครับพอเมาเหล้าก็เที่ยวต่ออย่างเงี้ยมันก็ทะเลาะกันรุนแรงในครอบครัวช่วงปี36เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงในครอบครัวหนี้สินมันสุดเพดานแล้วธ.ก.ส.ไม่ให้กู้เพิ่มแล้วพอสุดตรงนี้นี่เราก็ไม่มีทางออกความหวังสุดท้ายก็พึ่งอบายมุขพึ่งหวยเนี่ยบาทหนึ่งนี่ตั้ง500อย่างเงี้ย ใช่ไหมถ้าถูกหวยมีเงินใช้หนี้เมื่อไหร่ก็สามารถที่จะมาเถียงเมียได
3: ้และสิ่งที่ช่วยให้คุณเลี่ยมเริ่มเห็นทางออกจากสารพัดปัญหาที่เผชิญอยู่ก็คือการได้เข้าร่วมวงสัมมนาเมื่อปี2539กับผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านผู้โด่งดังจากแนวคิดวรรณเกษตรในแถบจังหวัดฉะเชิงเทราการสัมมนาในครั้งนั้นนะคะทำให้คุณเลี่ยมได้ข้อคิดในเรื่องการจัดการชีวิตของเกษตรกรไทยเพื่อให้พ้นจากวังวนปัญหาหนี้สินซึ่งสิ่งแรกที่คุณเลี่ยมได้รับการแนะนำให้ปฏิบัติก็คือการทำบัญชีรายจ่ายในครอบครัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่ะ
2: ลองไปทำรายจ่ายดูสิฮะถ้าคนทำรายจ่ายเนี่ยจะรู้ด้วยว่าที่จำเป็นเนี่ยประมาณ 25% ที่คนจ่ายแล้วทุกคนส่วนมากที่จ่าย 75% คือไม่จำเป็นเลยลูกชายผมจะเถียงผมเนี่ยผมให้ทำบัญชีรายจ่ายเนี่ยลูกปิดเทอมทุกปีเนี่ยผมก็จะเอาทุกคนในครอบครัวมานั่งอภิปรายเรื่องรายจ่ายกันพอเอาบัญชีรายจ่ายมาดูเราก็เห็นเอ๊ะอันนี้ไม่จ่ายได้ไหมลูกมันตายไหมเช่นเป๊ปซี่โค้กเนี่ยถ้าไม่ซื้อไม่กินตายไหมลูกเขาบอกไม่ตายพ่อไม่ตายเลิกได้ไหมอ่ะถ้าเลิกได้หนูมีเงินเหลือปี 2,000 เขานึกได้แค่เรื่องเป๊ปซี่ฮะอย่างอื่นเขาก็เริ่มนึกออกในนี้ลูกชายผม2คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยเขาจะมีเงินเหลือทุกปีแค่จัดการเรื่องรายจ่ายไอ้ที่จำเป็นกับไม่จำเป็นแยกให้ได้
3: เมื่อตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะครอบครัวก็มีเงินเหลือเก็บมากขึ้นหนี้สินลดลงขณะเดียวกันคุณเลี่ยมก็เริ่มเรียนรู้ที่จะพึ่งคนอื่นให้น้อยลงพึ่งตนเองให้มากขึ้นโดยปลูกทุกอย่างที่กินได้และกินทุกอย่างที่ปลูกตามวิถีแห่งความพอเพียงปรัชญาการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
2: ผมได้นำแนวพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาใช้กับวิถีชีวิตจริงโดยเฉพาะพระดำรัสที่พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าปลูกพืช3อย่างได้ประโยชน์4อย่างก็คือปลูกพวกไม้ผลไม้ผลที่เขาร้องเป็นเพลงฮะพวกพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโออย่างเงี้ยอันที่2ก็คือไม้ใช้สอยไม้ใช้สอยที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นมากก็คือเรื่องปลูกยางนาเพราะยางนามันจะให้ผลที่คุ้มค่าเป็นไม้ใช้สอยเพราะไม้ยางนาเนี่ยสามารถที่จะเจาะน้ำมันยางมาใช้ได้นะครับแล้วก็แปรรูปได้เนื้อไม้ก็ใช้ได้แล้วก็ไม้ทำเชื้อเพลิงไม้ทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกไม้นั่นนะอย่างพวกไม้มะพร้าวไม้กระเบาไม้โอบไม้กระบอกพวกนี้เวลาเอาไปทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันให้พลังงานสูงทำฐานก็ให้ฐานกล้าดีทำนะครับประโยชน์อันที่4ก็คือมันทำให้ความบริสมบูรณ์กลับคืนมา ในป่าที่เป็นธรรมชาติในอากาศที่มันบริสุทธิ์แล้วก็ได้พืชชะล่างที่มันเกิดขึ้นมากมายพืชสมุนไพรโดยที่เราไม่ต้องปลูกเลยนกมาปลูกให้พอมีป่านกมันก็ชอบบินมาเกาะมาอะไรพอมันเวลามาเกาะนกก็จะมาปลูกต้นไม้ให้มากมายกายกอง
3: ด้วยแนวคิดเช่นนี้เองค่ะทำให้คุณเลี่ยมตัดสินใจเลิกทำไร่แบบเดิมๆที่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาปลูกพืชหลากหลายชนิดผสมกันซึ่งไม่ใช่การปลูกเพื่อขายนะคะแต่ปลูกเพื่อกินเพื่อใช้เองในครอบครัวเมื่อเหลือกินเหลือใช้จึงค่อยแบ่งขายช่วงแรกวิถีปฏิบัติของคุณเลี่ยมกลายเป็นสิ่งแปลกแยกในหมู่บ้านนะคะแต่นานวันเข้าสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือชีวิตครอบครัวคุณเลี่ยมเริ่มกลับมามีความสุขคุณเลี่ยมเลิกดื่มเหล้าเลิกเที่ยวเตร่หนี้สินลดลงจากที่เคยเจ็บป่วยเพราะสารเคมีที่ใช้ปลูกผักขายก็มีสุขภาพดีขึ้นหลายคนจึงเริ่มเห็นคล้อยตามค่ะ
2: ครับผมประเมินจากเมื่อก่อนผมขายของได้ขายพริกขายมะละกอขายผักต่างๆขายปลาขายไก่เนี่ยขาพวกเนี้ยก็วันหนึ่งหลายร้อยอ่ะแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ขายคนในชุมชนไม่ค่อยได้ขายแล้วเพราะเขาก็เริ่มไปปลูกกินเองผมก็ถือว่ามันขยายได้เมื่อก่อนบ้านในอีสานเข้ามาก็จะเป็นโล่งฮะเดี๋ยวนี้ก็เห็นต้นไม้เต็มรอบรั้วก็มีของกินซึ่งถ้าเราทำกินซะเองแล้วก็เหลือค่อยขายมันเป็นเรื่องดีกว่าขายเราเงินมาซื้อกิน
3: ผลจากการลงมือปฏิบัติจริงทำให้คุณเลี่ยมได้ค้นพบด้วยตัวเองว่าอะไรคือความพอเพียงและการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงสร้างความสุขที่ยั่งยืนได้อย่างไร
2: ชีวิตเราก็แค่นี้นะครับถ้าใช้จ่ายที่มันสมดุลกับชีวิตทุกอาชีพไหนก็แล้วแต่มันก็จะทำให้ชีวิตไม่เดือดร้อนไม่ดิ้นรนเมื่อไม่ดิ้นรนมากจนเกินไปมันก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบ้านเรามันเป็นภาคเกษตรกรรมซึ่งเกษตรกรประมาณ40 ล้านคนเนี่ยถ้าทำตามแนวพระราชบัญญัติของในหลวงเนี่ยโอ้สังคมสงบสุขเลยครับเพราะทำแล้วกินแล้วใช้และที่สำคัญที่ตัวเองกินตัวเองใช้เนี่ยเอาไปคนอื่นกินคนอื่นใช้มันส่งผลต่อสุขภาพคนอื่นได้ด้วยแล้วคนอื่นก็จะไม่เดือดร้อนด้วยนะครับปัญหาต่างๆที่มันมากมายก่ายกองก็จะค่อยลดลง
3: ความพอเพียงในแบบที่คุณเลี่ยมได้เรียนรู้ไม่เพียงใช้ได้กับเกษตรกรเท่านั้นนะคะคุณเลี่ยมเชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกคนทุกอาชีพค่ะ
2: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้ผมเชื่อถ้าใครก็แล้วแต่ที่นำพระบัญญัติของในหลวงสู่การปฏิบัติจริงอ่ะมันเป็นความรู้จริงที่สัมผัสได้แล้วผมก็เชื่อว่ามันใช้ได้ทุกอาชีพเลยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมันเป็นปรัชญาเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ที่สำคัญเรียนรู้ตัวเองเหมือนผมนำพระบัญญัติของท่านมาทดลองใช้ได้เรียนรู้เราคือใครมีอาชีพอะไรมีความสามารถมีศักยภาพแค่ไหนก็ทำตามความสามารถตัวเองอ่ะแล้วเอาความรู้ที่ตัวเองมีเอามาทำทำเรื่อยๆทำบ่อยๆมันเกิดความชำนาญอย่างกรณีนี้ผมทดลองเอาอ้อยมาหีบมาเคี่ยวปั่นน้ำให้เป็นตัวเลยนะทำน้ำอ้อยกินเองพอทำไปแล้วมันเกิดความชำนาญมันทำได้
3: คุณเลี่ยมเคยหนีความแห้งแล้งจากแผ่นดินอีสานบ้านเกิดมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเขาหวังว่าความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แถบภาคตะวันออกจะช่วยให้ชีวิตของเขาและครอบครัวดีขึ้นแต่ถึงวันนี้วันที่คุณเลี่ยมได้ก้าวผ่านวิกฤตได้เรียนรู้วิถีแห่งความพอเพียงเขาจึงค้นพบว่าทางออกที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร
2: ที่นี่อุดมสมบูรณ์ก็ตามกันมาแล้วก็มันไม่ใช่คำตอบใช่ไหมคะจะอุดมสมบูรณ์จะแห้งแล้งมันก็ไม่ต่างกันเพราะเราไม่ได้รู้จักตัวเองเมื่อก่อนเรานึกว่าอุดมันโดนสมบูรณ์ก็คงจะไม่มีหนี้สินแล้วผมก็สัญญายายตุ๋ยต่อไปจะไม่ขอหนี้อีกเพราะก่อนนี่มันทะเลาะกันรุนแรงไงแต่พอมาอยู่ที่นี่มันก็ก่อนนี่อย่างเดิมก็ทะเลาะกันอยู่นี่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความอุดมสมบูรณ์หรือความแห้งแล้งไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเองเพราะรู้ตัวเองก็จะได้รู้ปัญหาเลยพอรู้ปัญหาเรามันก็สามารถที่จะแก้มันได้
3: เรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาแห่งบ้านนายอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราคงพอทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรบนเส้นทางแห่งความพอเพียงไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพไหนหรืออยู่ในภาคส่วนใดของสังคมหากเรารู้จักตนเองรู้จักประกอบอาชีพดำเนินชีวิตบนพื้นฐานทรัพยากรที่เรามีอยู่ทุกคนก็สามารถค้นพบความอยู่ดีมีสุขแบบยั่งยืนเช่นเดียวกับครอบครัวของคุณเลี่ยมค่ะ

0: เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถพ้นวิกฤตได้ดีกว่าหลายประเทศเพราะแผ่นดินนี้ยังเหมาะสมกับความเป็นอยู่ได้อย่างที่เคยพูดกันมาหลายปีแล้วภูมิประเทศอย่างให้คือเหมาะสมแต่ความเป็นอยู่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องอยู่อย่างประหยัดและต้องไปในทางที่ถูกพระบรมราโชวาทเนื่องในวโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อานงหรือไปเล่นเครื่องไกลๆลังวัวได้ไหมเนี่ยลูกค้าว่าหูแตกกันหมกแล้ว
1: โอ้ยป่าไม่ใจเลยอ่ะรถมันแรงอ่ะคนมันแรงอ่ะรู้เปล่าโหวัยรุ่นเสียงมาร์กอ่ะ
2: นี่น้องแกมาก็ดีแล้ววันก่อนนะผู้ใหญ่ไปรับไอ้แมงกลับมาตกลงมันเลิกยาได้แล้วจริงเหรอฮะ
0: แน่นิ่งทาชาวบ้านอีกแล้วนะเออแต่ว่าก็อยากจะรู้นะแกเห็นมั่งๆหรือเปล่าอ่ะมันจะไปติดยาอีกไหมอ่ะ
1: ก็พอกันนั่นแหละอยากรู้เรื่องชาวบ้านกันทั้งคู่เลยฉันว่ามันต้องรักษาได้อะมั้งก็เห็นมันนะไปช่วยชาวบ้านสร้างฝายท้ายหมู่บ้านดูขยันขันแข็งดีนี่นะ
3: พูดถึงใครกันอยู่เหรอ
1: ก็ใจกุหลาบกับแปะสิผู้ใหญ่อยากรู้เรื่องแมนอ่ะว่ามันติดยาแล้วรักษาได้จริงไหมอ
2: ่
1: ะ
2: แหมอยากรู้ที่ไหนเขาเรียกว่าห่วงใยเพื่อนมนุษย์ยะ
3: มันก็ต้องรักษาได้สิหมอยังบอกแล้วว่ามันหายแล้วนะถ้าจะให้มันไม่กลับไปติดอีกอ่ะคนที่บ้านต้องช่วยกันดูแลคนในชุมชนอย่างเราต้องให้โอกาสนี่ข้าให้มันไปช่วยชาวบ้านสร้างฝายได้ข่าวว่ามันขยันใช้ได้เลยนะได้วิชาก่อสร้างตอนฝึกอาชีพระหว่างบำบัดรักษามาด้วย
0: ว่าดูคงไม่ผิดจริงๆนะอย่างไอ้แมงอ่ะมึงต้องรักษาหายอ
2: ่
0: ะ
2: แหมเมื่อกี้ยังว่ามันไปติดยาอีกหรือเปล่าเลยตาแปะปากสว่าง
0: แค่
3: ไม่ได้เลยนะจะมาดูถูกเหยียดหยามหรือนินทาคนอื่นๆไม่ดีเกิดชาวบ้านไปพูดต่อไอ้แมนมันได้ยินมันจะเสียใจเอานะเราต้องเป็นกำลังใจว่ามันเลิกได้สำเร็จไอ้ที่หมอรักษาก็รักษาได้แค่อาการทางกายที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับตัวมันเองและพวกเราในชุมชนนี่แหละที่จะต้องช่วยกันดูแลให้บอกลายาเสพติดได้อย่างถาวร
1: เนี่ยฉันก็ว่าจะไปชวนมันขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างจะได้มีงานทำ
3: เข้าท่าดีเนี่ยไอ้โนช่วยดูมันหน่อยนะจะได้มีเพื่อนคุย
0: ชลีเหรอไอ้โนเรียกพวกลึกกันมาบึ้งบึ้งบึ้งหน้าล้างงัวอีกอ่ะ
1: อ้าวถ้าฉันไปบื้นในร้านแปะแล้วค่อยมาว่ากันแล้วกันนะฉันไปแล้วผู้ใหญ่หวายรุ่นเสียงมาร์ก
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการติดยาเสพติดคนทั่วไปมักคิดว่ารักษาไม่ได้แต่แท้จริงแล้วสามารถรักษาได้โดยการรักษาทางการแพทย์ร่วมกับทางจิตเวชเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมโดยขั้นตอนในการบำบัดนั้นมีกระบวนการ4ขั้นตอนคือขั้นเตรียมการจะเป็นการประเมินและสร้างความจูงใจขั้นทอนพิษยาเป็นการรับผู้ป่วยในระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพระยะเวลาขั้นต่ำ 4-6 เดือนและขั้นตอนติดตามผลจะใช้เวลาติดตามผลและช่วยเหลือ 1-2 ปี
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกดาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
7: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
8: สถานีวิทยุจอสอ 1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ 1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปากคนยาวกว่าปากกาความหมายก็คือคำนินทาหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันไปมักจะไปได้รวดเร็วไปได้ไกลยิ่งกว่าข้อความที่เขียนซึ่งปัจจุบันบัดนี้การใช้สื่อในทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการแชร์การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องในลักษณะของการนินทาหรือที่เรียกกันว่าเมาพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้ในแง่ลบในด้านที่ไม่ดีคนผู้มาอ่านมาเสพข้อมูลข่าวสารก็พลันทึกทักนึกเอาว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกพาดพิงผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงการพูดต่อการซุบซิบนินทาหรือการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะของการไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบหรือไร้วิจารณญาณในการคิดนึกตรึกตรองจะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม้เป็นเรื่องจริงจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นหากส่งผลเกิดเป็นความเกลียดชังหรือเสียสามัคคีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนี่เป็นสำนวนไทยที่ชวนให้คิดนะครับปากคนยาวกว่าปากกาสวัสดีครับ

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรามีสถานีตำรวจกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศมีกฎหมายที่พร้อมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงได้ทันทีมีมูลนิธิและคนรอบข้างที่พร้อมช่วยแต่ภารกิจนี้จะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนคนหนึ่งนั่นคือตัวของคุณเองหากคุณถูกทำร้ายอย่ากลัวที่จะแจ้งให้พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวช่วยคุณ1เสียงหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิงโทร1300
2: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
3: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
2: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
3: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
2: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
3: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
2: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
3: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน

0: เนอากุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขเล็กจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงอ้วนงงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได
0: ้เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแปะความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนรับผิดความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาผ่านพลังไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่
0: เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคงจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนำเมืองไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เคยหมดชีวิตที่ไม่เคยหยุดลุยกันแบบฉลามบุกด้วยหัวใจลูกทุ่งชาตินี้ต้องลองเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจุดประกายไฟในตัวคุณ
2: อ่ะพูดตรงๆเลยนะ
1: เครื่องดื่มเดียวที่ทำให้คุณแมนได้ขนาดนี
2: ้นี่เลยนมสดแท้ 100% สร้างกระดูกเสริมส่วนสูง
1: คุณดื่มวันละ2แก้วอาฉลาดก่อนดื่มทุกครั้ง
2: อย่าคิดมากดื่มเถอะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
2: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของ

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์
8: แม่แม่
9: แจ้
8: มีเสียมบ่ยืมเสียมเนี่ย
9: เอาไปให้หยังเหรอพ่อ
8: ว่าสิพากันไปขุดแย่

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์พ่อแม่พี่น้องครับทอดกฐินปีนี้นะครับกระผมขอทำบุญด้วยใจเต็มร้อยของผมเลยครับ
2: ปึ้มปึ้มเดี๋ยวหักค่าน้ำแข็งไป5โซดาไป10กับแก้ม3อย่างอย่างละ10รวมไป30เหล้าอีกกลม40ตัวลูกอมยาดมมาจิ้มฟันอันนี้ไม่คิดดีกว่า
1: เดี๋ยวครับสรุปแล้วผมไม่เหลือบุญอะไรเลยเหรอครับ
2: ครับไม่เหลืออะไรเลยได้บุญไม่เต็ม 100% หรอกถ้ากินเหล้าในงานบุญกฐินปลอดเหล้าเราทำได้สสส
3: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส
4: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: ก้มหัวใช้ได้กี่ความหมายก้มหัวหรือก้มศีรษะหมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเช่นเวลาเดินผ่านต้นไม้ตรงหน้าบ้านต้องก้มหัวลงหน่อยนะระวังจะชนกิ่งไม้คำว่าก้มหัวหรือก้มศีรษะมักใช้หมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเพื่อแสดงกริยาเคารพเช่นเขาก้มศีรษะลงคารวะอย่างนอบน้อมเวลาไหว้ผู้ใหญ่ต้องก้มหัวลงด้วยจึงจะเหมาะสมก้มหัวใช้เป็นสำนวนหมายถึงยอมอ่อนน้อมยอมคารวะยอมรับนับถือเช่นฉันจะก้มหัวให้ก็เฉพาะแต่คนดีมีคุณธรรมเท่านั้น
4: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-3560466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตอนที่3พอประมาณอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันคือพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในมุมมองของตัวดิฉันเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวรับมือไหวโดยไม่เครียดมากแล้วก็มีทิศทางของตัวเองเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: มีคนมากมายนะคะฝันอยากทำธุรกิจของตนเองซึ่งไม่ว่าใครก็ฝันได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อลงมือทำแล้วเราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนอันสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้มีการดำเนินกิจกรรมในชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปใช้ความรอบรู้รอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงและไม่เบียดเบียนใครเพื่อให้ชีวิตมีทั้งความสำเร็จที่ยั่งยืนและความสุขที่แท้จริงค่ะการเรียนรู้วิธีคิดวิธีปฏิบัติของบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นจำกัดผู้ผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพเช่นทุ่งแสงตะวันคนเก่งหัวใจแกร่งให้ข้อคิดที่ดีกับเรานะคะคุณนิรมนเมธีสุวกุลหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแห่งนี้จะมาบอกเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจที่ไม่เพียงแค่มีความฝันแต่ต้องวางพื้นฐานหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่จะทำค่ะ
2: มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักสื่อสารมวลชนตั้งแต่เรียนมัธยมปลายอะฮะแล้วก็ทำทุกวิถีทางที่คิดว่าจะทำยังไงนะเราถึงจะเตรียมตัวเป็นผู้สื่อข่าวเป็นคนทำงานด้านสื่อมวลชนที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวได้ก็เริ่มต้นทำงานเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็มาเรียนรู้การทำข่าวโทรทัศน์ทำรายการโทรทัศน์แรกๆก็เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทนะคะพอทำไปเข้าก็วิชาแก่กล้าเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราจะทำตามความฝันจริงๆล้วนๆเลยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องมีบริษัทของตัวเองขึ้นมาตั้งบริษัทขึ้นเพื่อที่จะไปเจรจาธุรกิจการตลาดการขายเจรจาสถานีเงี้ยฮะตอนเริ่มทำธุรกิจก็ลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องการจัดตั้งองค์กรหรือการลงทุนเราเรียนที่จะเป็นลูกจ้างในองค์กรต่างๆที่เขาทำงานอยู่แล้วก็เลยต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมปรึกษาอาจารย์ปรึกษาเพื่อนๆที่เขาทำธุรกิจไปก่อนหน้าเราแล้วมีการวางโครงสร้างการจัดการทางด้านงานบัญชีภาษีเขาเสียกันยังไงอะไรต่อมีอะไรสารพัดเลยนะคะช่วงปี2ปีแรกของการทำธุรกิจเนี่ยเรียนรู้ทดลองผิดลองถูกหลายอย่าง
3: ความยากลำบากในการทำธุรกิจเป็นธรรมชาติของงานที่ต้องเผชิญนะคะแต่หากรู้เท่าทันเราจะรับมือและแก้ปัญหาต่างๆได้ค่ะบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นประกอบด้วยเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้ง3คนคือคุณนิรมนเมธีสุวกุลคุณยุภาเพชรฤทธิ์และคุณสุริยนต์จองลีพันธ์ซึ่งก็มักมีคำเตือนในวงการธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเพื่อนไม่ควรทำธุรกิจร่วมกันแต่สำหรับบริษัทแห่งนี้มีแนวคิดบางอย่างทำให้เพื่อนทั้ง3กลายเป็นหุ้นส่วนสำคัญซึ่งกันและกันก็บริหารงานร่วมกันได้อย่างลงตัวค่ะ
2: ยังไงได้บ้างเนาะทำงานคนเดียวมันอาจจะไม่ค่อยรอบด้านแล้วเราก็มีข้อจำกัดว่าไม่ได้เก่งทุกด้านเนี้ยฮะคุณสุริยนต์จองลีพันธ์กับคุณยุภาเพชรฤทธิ์เนี่ยก็ทำงานมาด้วยกันก็พอรู้ใจกันระดับหนึ่งรู้แนวทางกันระดับหนึ่งก็เลยให้เราทำงานด้วยกันไหมเพราะว่าดูแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันจุดด้อยจุดแข็งที่แตกต่างกันเฮ้ยถ้าเรามารวมกันแล้วก็จัดการมาให้ดีเนี่ยมันน่าจะไปได้ดีเงี้ยฮะคุณยุภาก็ช่วยดูแลเรื่องงานการตลาดประสานงานต่างๆทางธุรกิจบัญชีคุณนิรมนเองก็ประสานงานกับทางลูกค้าแล้วก็ดูเรื่องสคริปต์เรื่องงานผลิตคุณสุริยนต์ก็ไปในทางครีเอทีฟต่างๆแล้วก็คอยดูแลเรื่องการคิดรายการอะไรเงี้ยฮะมันก็เหมือนกับต่างคนต่างก็หนุนช่วยกันอุดช่องว่างบางส่วนช่วยส่งเสริมบางด้านกัน
3: เพราะมองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะคะทุกคนจึงช่วยกันเติมเต็มธุรกิจของบริษัทซึ่งในการทำธุรกิจแน่นอนว่าย่อมต้องการกำไรแต่ทว่ากำไรของบริษัทแห่งนี้ไม่ได้เน้นทำกำไรสูงสุดแต่เป็นการทำกำไรอย่างพอประมาณการคิดเช่นนี้ส่งผลดีหรือผลเสียต่อธุรกิจอย่างไร
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณเพื่อจะนำมาเป็นค่าแรงให้กับลูกจ้างพนักงานให้มาเป็นเงินเดือนของเรา แต่ว่าไม่ได้หวังที่จะมาร่ำรวยก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้มันก็เลยกลายเป็นธุรกิจเล็กๆที่หล่อเลี้ยงตัวเองได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวแต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางแล้วก็มีผลงานที่ชัดเจนภาพพจน์ขององค์กรก็ชัดเจนเวลาไปติดต่อธุรกิจก็ง่ายเพราะว่าคนจะรู้จักว่าเราทำอะไรอยู่องค์กรที่สนับสนุนเราตั้งแต่แรกอย่างเช่นบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมบางครั้งเราก็ได้ทำงานร่วมกับเครือซีเมนต์ไทยซึ่งเขาก็ทำงานเยอะมากเลยที่เป็นงานช่วยเหลือสังคมซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีองค์กรบริษัทห้างร้านที่คิดดีต่อสังคมเพียงแต่เราต้องหาให้เจอแล้วทำอย่างไรถึงจะมีความเข้าใจเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถสร้างงานดีๆร่วมกันในขณะเดียวกันพนักงานใหม่ๆคนใหม่ๆที่ใฝ่ฝันอยากจะพันทำงานร่วมกับเราก็เป็นบุคคลที่เราพึงประสงค์มีคนดีๆที่อยากมาทำงานกับเราฮะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
3: การที่ใครสักคนจะมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะอยู่อย่างพอเพียงและทำความดีเพื่อสังคมนั่นหมายถึงได้ผ่านการตกผลึกทางความคิดมาแล้วอย่างดีจึงเกิดคำถามนะคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้บริษัทแห่งนี้เลือกที่จะทำธุรกิจในแนวทางแห่งความพอเพียง
2: คิดว่าแนวคิดเรื่องการอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ระหว่างการทำงานนะคะเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเราเห็นคนจนเราเห็นประเทศชาติที่จมลึกและดิ่งลงเป็นระยะเพราะปัญหาเรื่องการเสียดุลการค้ามากเพราะการอยู่ภายใต้ลัทธิบริโภคนิยมเสียมากบางครั้งฟองสบู่แตกคือมันเห็นประจักษ์แก่ตาเราทำข่าวเศรษฐกิจเราทำข่าวการเมืองเราทำข่าวการพัฒนาประเทศเราเห็นอย่างนั้นนะคะแล้วด้วยความที่มาทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการพึ่งพาธรรมชาติที่ยั่งยืนและพอดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนช่วงครบรอบ10ปีเราก็คุยกันในพนักงานบริษัทด้วยว่าณตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นบริษัทเล็กๆต่อไปหรือเราจะเป็นบริษัทขนาดกลางหรืออยากจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่มั้ยเด็กๆไม่เอาค่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกพอใจละกับบริษัทประมาณขนาดนี้ได้สื่อสารกันทั่วถึงคุยกับเจ้านายได้ทุกครั้งที่อยากจะคุยวิถีชีวิตกับการงานไปด้วยกันได้เนี่ยฮะสรุปรวมความแล้วทั้งผู้บริหารทั้งพนักงานก็คิดร่วมกันว่าเราอยู่แบบพอดีแบบนี้ค่ะดีแล้ว
3: ด้วยวิธีการทำธุรกิจอย่างพอประมาณใช้ความรู้ความรอบคอบใช้เหตุผลในการตัดสินใจร่วมกันโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะจึงเกิดพลังที่เข้มแข็งจากภายในองค์กรเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะธุรกิจจึงดำเนินไปอย่างไม่ขาดตอนมีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: รายการที่ป่าใหญ่ทำมีเยอะฮะแต่โดยทิศทางโดยรวมเนี่ยบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นก็จะทำรายการสารคดีโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาประเทศเกี่ยวข้องกับสตรีเด็กสิ่งแวดล้อมเป็นลักษณะงานเชิงสังคมแล้วก็เราก็สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยสำหรับรายการที่เราเคยทำรายการแรกเลยก็คือรายการทุ่งแสงตะวันเป็นรายการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะฮะแล้วก็มีเด็กเป็นคนเล่าเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเขาวิถีชีวิตการพึ่งพาธรรมชาติงานวัฒนธรรมพิธีกรรมความเชื่อเพราะเรามีความรู้สึกว่าทุกวันนี้สังคมไทยน่ะรับรู้เรื่องราวต่างๆจากกระแสหลักผ่านทางสื่อผ่านทางสิ่งที่เรามองเห็นแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เรามองไม่เห็นมองไม่ถึงซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆมีคุณค่าและมีความหมายเนี่ยมันถูกละเลยหลงลืมไปแล้วพอมันมีปัญหาความขัดแย้งความคิดที่แปลกแยกแตกต่างเนี่ยเราก็จะปฏิเสธซึ่งความรู้สึกแบบนี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมเราสังคมเนี่ยควรจะหลากหลายต่างคนต่างวิถีชีวิตต่างแนวคิดแต่ว่าสิ่งที่น่าจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือน่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะฉะนั้นการที่คนบางคนคิดไม่เหมือนเราในเรื่องวิธีการการแต่งกายความเชื่อการกินอาหารบางอย่างเนี่ยหรือศาสนาเนี่ยก็ไม่น่าจะถึงขั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็บทบาทของสื่อมวลชนก็ควรจะเป็นบทบาทที่สร้างความเข้าใจในสังคมมีรายการชื่อริมระเบียงเป็นรายการวัยรุ่นแบบดีๆเชิงบวกที่เขารวมตัวกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆแล้วเราก็ไปตามจากทั่วประเทศแล้วก็พบว่าโอ้ยที่เราบอกว่าวัยรุ่นไร้สาระน่ะไม่จริงค่ะยังมีเด็กๆวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเด็กในชนบทหรือเด็กในเมืองที่เขาใฝ่ดีนะคะ
3: และนี่คืออีกหนึ่งแง่มุมของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ประยุกต์ใช้ได้กับการทำธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของความพอดีมีเหตุผลไม่ทำสิ่งใดเกินตัวและใช้ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคงค่ะ
4: พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541
1: เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกอย่างนั้นก็บ่นว่าทุกอย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกข์มันทุกข์อะไรมันทุกข์ใจ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่4คุณทำได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการบริหารชีวิต
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่ศิลปินคนหนึ่งจะอยู่ในวงการได้นานกว่า20ปีพร้อมกับผลงานที่ได้รับการยอมรับอย่างสม่ำเสมอแต่เขาคนนี้ค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหนึ่งในศิลปินตัวจริงที่สร้างสรรค์งานเพลงดีๆเอาไว้มากมายเช่นเพลงอิ่มอุ่นที่ผู้ฟังฟังกี่ครั้งก็ยังคงชื่นชอบในคำร้องทำนองที่ซาบซึ้งของบทเพลงเคล็ดลับความสำเร็จและความร่ำรวยความสุขของผู้ชายคนนี้คืออะไรเราไปค้นความคิดการใช้ชีวิตของเขาค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหรือพี่จุ้ยของน้องๆค่ะ
2: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอหรือว่าถ้าเราจะไขว่คว้าเนี่ยเราพยายามที่จะไขว่คว้าในสิ่งซึ่งมีคุณค่าแต่ไม่ใช่หาไม่ได้เช่นเราบอกเราอยากอยู่ใกล้ปัญญาชนเราอยากอยู่ใกล้เมืองที่มีวัฒนธรรมเชียงใหม่ก็มีวัฒนธรรมนครปฐมก็มีปัญญาชนมีมหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์บ้านอยู่ริมแม่น้ำแต่เราก็ไม่ได้ฝันว่าเราต้องอยู่แบบในคอนโดที่หรูหราไม่ได้แปลว่าคนที่พอเพียงเนี่ยจะต้องยากจนแล้วก็อยู่ในกระท่อมนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็อยู่บ้านดีสบายไม่ใช่คฤหาสน์แต่ก็ดีที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราได้สิ่งเหล่านี้มาด้วยการสร้างงานก็ในกระบวนสร้างงานเนี่ยเรามีความสุขจากการสร้างในเบื้องต้นเพราะนั้นคนที่สร้างงานแล้วมีความสุขกับงานเลยเนี่ยมันได้ผลคุ้มค่าตั้งแต่เริ่มทำแล้วเกินเลยไปกว่านั้นมันก็เป็นกำไรเราแต่งเพลงที่เราชอบที่เราอยากฟังที่เราอยากให้แม่เราฟังน้องเราฟังคนรักเราฟังพอเขาได้ฟังเราก็ประสบความสำเร็จง่ายจังเลยส่วนพอมันเกิดไปขายได้หรือได้ความนิยมมันก็เป็นผลกำไรที่มากมายแต่ถ้าเรามาตั้งว่าเราอยากทำเพลงที่ติดอันดับหนึ่งและขายได้100,000ตลับขึ้นไปความต้องการของเรามันก็ไปอยู่ที่แสนเพราะนั้นพอเราไปได้90,000เราก็จะรู้สึกว่าเราขาดทุนแล้วเราก็อาจจะเป็นทุกข์เราก็เสียกำลังใจเสียขวัญเพราะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยถ้าคนมีความสุขกับการสร้างเนี่ยเขาก็กำไรง่ายแล้วก็สังคมก็มีความหลากหลายที่จะมีงาน
3: สำหรับคุณสุบุญเลี้ยงความรู้จักพอเพียงคือจุดเริ่มต้นทำให้ความสุขในชีวิตเป็นเรื่องไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะแล้วกับชีวิตการทำงานคุณสุบุญเลี้ยงมีความคิดอย่างไร
2: การทำงานเนี่ยมันก็คือการเรียนอย่างหนึ่งบางทีเราลองผิดลองถูกแล้วก็เก่งขึ้นถ้าเราไปตัดโอกาสที่เราจะได้ใช้งานฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยตัดโอกาสที่เราจะได้ไปเจอคนไปเจอองค์กรไปเจอเพื่อนร่วมงานความคิดใหม่ๆส่วนมากเขาจ้างเขาก็ค่าอาหารที่พักอะไรเขาก็ให้หมดแล้วแล้วก็ไปมีปัญหาเรื่องการตั้งราคาที่สูงจนน่ากลัวแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีกินมีใช้กันพอชื่อเสียงตกอับก็อดๆอยากๆนะไปร้องฟรีเขายังไม่เอาเลยวันหลังอะเงินมันอาจจะเป็น1 ใน 100ของสิ่งที่เราจะได้คืนกลับมาเมื่อเราทำงานมันมีอย่างอื่นที่เราได้รับกลับมามันมีมูลค่านะรู้จักคนเพิ่มขึ้น10 คนเนี่ยมีมูลค่าแล้วมันก็จะหล่อเลี้ยงชีวิตได้ไอ้สิ่งที่เราทำมันก็สั่งสมมาวันหนึ่งเราก็มาเป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรตามสถาบันบ้างลูกศิษย์ที่มาเรียนหนังสือกับเราทำงานอยู่ที่กลต.วันหนึ่งกลต.เขาอยากจะสอนร้องเพลงเขาก็ชวนอาจารย์ที่สอนเขียนหนังสือซึ่งก็คือเรานั่นแหละก็ไปสอนร้องเพลงงานเราก็ไม่มีวันหมดเราแต่งเพลงให้หัวหน้าพยาบาลที่ต้องการเพลงไปเลี้ยงดูลูกด้วยนมเป็นเพลงอิ่มอุ่นเราแต่งออกมาผ่านเวลาไป10 กว่าปีเพลงนี้ก็คนก็ใช้ไปทั่ววันหนึ่งสามีของพยาบาลคนนั้นเป็นนายแพทย์เขาก็ไปเติบโตเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสารคามเขาก็นึกถึงเรางานที่เราทำดีไว้เมื่อ15 ปีที่แล้วที่เขาไม่ได้จ้างเลยสักบาทเดียวแต่เราก็ทำให้เขาเต็มที่ถึงวันนี้เขามีงบอนุมัติและคณะแพทย์มีงบจะให้แต่งเพลงก็ ีงบประมาณให้งานสองงานนี้มาเชื่อมต่อกันโดยไม่ใช่ปาฏิหาริย์ก็เป็นธรรมชาติปกติที่คนไปมองข้ามคนไม่รู้ว่ามันมีความสัมพันธ์อันนี้อยู่เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือหรือบางทีเรายังไม่ต้องการเขาก็หยิบยื่นให้
3: เมื่อยินดีให้งานที่ทำเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมสังคมโดยไม่ตีราคาผลงานเป็นเงินเพียงอย่างเดียวเพราะเขามีพื้นฐานความคิดว่าทุกงานที่ทำช่วยรับคงฝีมือและทุกงานที่ทำเป็นเส้นทางนำเขาไปรู้จักผู้คนหลายวงการถือเป็นมูลค่าเพิ่มที่ประเมินค่าไม่ได้และกับชื่อเสียงการยอมรับของผู้คนในสังคมนี้ล่ะเขาจะรักษาไว้ได้อย่างไร
2: ทำงานบนความตั้งใจแล้วก็มูลค่าของงานไม่ได้แปลว่ามูลค่าของเงินเงินเป็นปัจจัยหนึ่งแต่มีปัจจัยอื่นอีกเยอะที่จะทำให้งานดีหรือไม่ดีวันหนึ่งที่หลานถามเราเรื่องเพลงเนี่ยเด็กๆจะไม่ค่อยถามว่าเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจยังไงลุงจุ้ยคิดอะไรเด็กๆจะถามแต่ว่าขายกี่แสนละเนี่ยค่านิยมที่สื่อปลูกฝังไปพอเขาจะเล่นดนตรีเนี่ยเขาก็ไปนึกอยู่แต่ว่าจะต้องมีชื่อเสียงจะต้องดังจะต้องค่าตัวแพงเขาไม่ได้นึกถึงความลื่นลมขณะที่เล่นหรือเขาเห็นเราล้างรถเขาก็บอกว่าทำไมต้องล้างรถเองอะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาล้างถูกแล้วเราจะไม่ต้องล้างรถเองบางทีแบบการเอาเวลามาถูบ้านก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งหรือการล้างรถก็เป็นการดูแลรถเป็นเวลาที่เราได้หยุดนิ่งๆล้างไปก็เห็นอ้าวแผลนี่เราไปชนมันเห็นไหมชนที่เดิมและสองครั้งเนี่ยแสดงว่าเราระมัดระวังมันในเรื่องเดิมยังไม่สำเร็จมันก็เป็นการเตือนสติตัวเองเนี่ยเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นเราก็เลยมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการตัดสินใจในการบริหารชีวิตและทุกวันนี้เหมือนกันเวลามีคนมาดีลงานบอกพี่บอกค่าตัวมาหนูจะพยายามหาให้ได้เยอะที่สุดให้พี่บอกว่าไม่ต้องเอาเยอะที่สุดอ่ะผมไม่ได้อยากได้เงินเยอะอยากได้เงินเท่ากับงานที่ทำไปถ้าให้ผมไปร้องเพลงแบบนิดเดียวเอาเท่านี้ประมาณหนึ่งที่มันพอดีอ่ะหรือเราไปเล่นที่ร้านเขาบอกพี่ค่าตัวเท่าไหร่บอกคุณเก็บคนดูเท่าไหร่อ่ะถ้าคุณจัดแล้วขาดทุนอย่าจัดเลยอย่าให้คุณได้กำไรแล้วผมเอาน้อยแล้วคุณได้กำไรเนี่ยอะไรรู้ไหมคุณก็จะไปบอกร้านข้างๆว่าพี่จุ้ยมาเนี่ยร้านผมจัดได้กำไรผลดีอันเนี้ยมันก็จะกระจายไปอีกเป็นร้อยเป็นพันล้านรวมแล้วอาจจะได้เยอะกว่าไปเรียกครั้งเดียวแพง
3: จากแง่คิดการใช้ชีวิตและการทำงานของคุณสุบุญเลี้ยงที่มีหัวใจแห่งความพอประมาณรู้จักคุณค่าของคำว่าพอเพียงเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาคิดลงทุนทำธุรกิจหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าคนที่ใช้ชีวิตพอเพียงอย่างเขาวางแนวทางทำธุรกิจไว้อย่างไร
2: จะเปิดบริษัทก็ตั้งใจว่าจะผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่างๆอาจจะเป็นเพลงหนังสือละครก็ไปคุยกับนายทุนคนที่ให้เงินว่าผมไม่ได้อยากได้เงินเดือนเยอะเพราะถ้าผมเอาเงินเดือนมาเยอะผมก็ต้องกดดันให้ผมต้องทำกำไรเยอะถูกไหมเอาเงินเดือนแต่พออยู่ได้ก่อนในเบื้องต้นเท่านี้อยู่ได้ไหมคนเราเนี่ยที่อยู่จริงๆที่ไม่เป็นหนี้ไม่ต้องแบ่งความคิดไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะเราทำงานได้เอาสมองมาเต็มที่ใครจะส่งน้องเลี้ยงน้องให้แม่เนี่ยเท่านี้พอไหมพอมันพอแล้วนะเราได้มากกว่านี้เราก็เกินกำไรแต่เราก็พร้อมที่จะปันกำไรจากการลงทุนคนนี้มาเป็นประชาสัมพันธ์ให้เราทำให้นักร้องคนหนึ่งดังนักร้องก็ได้ค่าตัวขึ้นไปเอาแล้วประชาสัมพันธ์อ่ะก็ได้เงินไปตามสัดส่วนของการขายนั้นดีไหมอย่างเงี้ยพอเพียงด้วยแล้วก็มีความหวังด้วยแต่ถ้าเขาไม่พอต้องไปตลอนไปรับนู่นรับนี่ปวดหัวอีกเป็นไมเกรนเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้งานที่มีคุณภาพอีก
3: คนที่รู้จักพอเพียงและรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์อย่างพอประมาณไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างธุรกิจนะคะตรงข้ามกลับเสริมให้ทำงานร่วมกับหุ้นส่วนและคนอื่นๆได้อย่างดีและกับคนที่รู้จักพอเพียงเขาคิดอย่างไรกับคำนี
2: ้พอเพียงก็คงพอดีนั่นแหละเพราะว่าความรู้จักพอไม่รู้จักพอเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดด้วยซ้ำว่าคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจความพอเพียงของเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะทำให้เหมือนกับคนมีเข็มทิศจัดสมดุลระหว่างการสร้างการซื้อการเสพให้มันพอดีซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของคนหรืออาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญของโลกทั้งโลกเลยเพราะเคยมีคนพูดว่าทรัพยากรในโลกนี้มีเหลือพอที่จะแบ่งปันกันใช้แต่จะไม่เพียงพอสำหรับคนโลภเพียงไม่กี่คน
3: ด้วยหัวใจที่รู้จักความพอประมาณไม่โลภไม่หวังเพียงแค่กอบโกยประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวนี่เองค่ะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ศิลปินอย่างคุณจุ้ยสุบุญเลี้ยงไม่ขาดแคลนงานไม่ขาดแคลนคนช่วยเหลือไม่ขาดแคลนคนที่พร้อมจะร่วมงานด้วยและวันนี้ค่ะเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จ ต้องเริ่มต้นด้วยความไม่โลภแต่พอเพียงค่ะ
1: เศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าประหยัดแต่ไม่ใช่ขี้เหนียวทำอะไรด้วยความอลุ้มอล่วยกันทำอะไรด้วยเหตุและผลจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทุกคนจะมีความสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2543เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081

0850507982 0815507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัว

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า 5:00 นถึง 5:30 นทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพ บกทั่วประเทศครับ
2: ตั้งทายกันในยามที่อากาศสดชื่นแจ่มใสครับ
1: ครับให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเดือนนี้เดือนกรกฎาคมนะครับก็จะมีวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเราชาวไทยและเราชาวพุทธกันนะครับก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมแล้วก็วันอาสาฬหบูชาวันที่แสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็วันเข้าพรรษาด้วยนะวันอาสาฬหบูชาเนี่ยจะติดกับวันเข้าพรรษา
2: วันพระใหญ่ก่อนเข้าพรรษานะครับ
1: ใช่ครับปีนี้28วันเฉลิม29วันอาสาฬหบูชา30วันเข้าพรรษา
2: ครับ
1: นั่นแปลว่ามีวันหยุดติดต่อกัน3วันครับ
2: อ
1: ังคารพุธพฤหัส
2: ก็แสดงว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝนที่ยังเต็มอยู่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: คนไทยก็ไม่นิยมที่จะสร้างบ้านในช่วงฤดูนี้นะ
1: ครับ
2: ส่วนใหญ่เขาก็จะให้ฤดูฝนที่ผ่านไปก่อน
1: ครับ
2: ครับ
1: เพราะว่ามันจะรุกขัดน่าดูนะ
2: นะ
1: ครับ
2: คอนเสิร์ตสมัยก่อนก็ต้องหยุดเนาะ
1: ใช่ครับ
2: สมัยก่อนไม่มีโดมเนี่ยพี่เป้าตระเวนไหม
1: ครับ
2: ทั้งพี่เป้าพี่แอลยอดรักพุ่มพวงดวงจันทร์ตระเวนไปแสดงตามที่ต่างๆนะ
1: ครับ
2: วงเขาจะหยุดในช่วงนี้นะครับ
1: ครับเมื่อฤดูฝนมาถึงนะครับสมัยพุทธกาลที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธบัญญัติเนี่ยนะให้พระสงฆ์ได้อยู่จำพรรษาก็เพื่อที่ว่าจะได้ถือโอกาสเข้าพรรษานั้นในการทบทวนนะทบทวนเรื่องราวของการศึกษาเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่จำเป็นก็ไม่ไปเดินทางไปที่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เกษตรกรทำเกษตรกรรมเนี่ยนะครับบางทีไปเหยียบต้นกล้าอะไรต่างๆของชาวบ้านจะรับความเสียหายนะครับก็จะมีช่วงในการอยู่ประจำที่ประมาณ3เดือนส่วนเรื่องของการบิณฑบาตนั้นก็ยังคงบิณฑบาตตามปกตินะ
2: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเข้าพรรษาท่านอยู่วัดอย่างเดียวไม่ได้ออกไปบิณฑบาตไม่ใช่หมายถึงการเดินทางไกลนะครับ
2: ถ้าทางไกลแต่ว่าถ้ามีเหตุจำเป็นก็ได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นไปเยี่ยมบิดามารดาที่ป่วยหรือว่าญาติที่ป่วยอ
1: ัน
2: นี้พออนุโลมได้ใช่ไหมครับ
1: หรือพระที่เป็นพระเพื่อนเนี่ยนะฮะท่านมีเรื่องที่ทุกอกทุกใจต้องการขวัญกำลังใจจากเพื่อนเพื่อไปช่วยปลอบประโลมให้ขวัญให้กำลังใจนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้เขาเรียกว่าสัตตาหะกรณียะสัตตาหะก็คือ1สัปดาห์7วันไปได้นะครับก็ทำเรื่องขอให้คณะสงฆ์ทางวัดโดยเฉพาะเจ้าวาดได้รับทราบรับรู้ว่ากระทำสัตตาหะนะครับเรื่องของการเดินเนี่ยนะฮะหลายคนก็พูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นนะฮะที่เกี่ยวกับพระธุดงค์นะฮะที่ท่านเดินเป็นแถวเนี่ยนะ
2: ครับ
1: ไปตามถนนหนทางเนี่ยนะครับบางคนก็ออกมาโพสต์ในทำนองว่าพอได้ละมั้งเดินอย่างนี้อันตรายเนี่ยนะฮะความจริงแล้วถนนก็จะมีไหลทางนะ
2: ครับ
1: สำหรับคนเดินเนี่ยนะถนนทุกที่ต้องมีนะ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ก็ทำไว้เผื่อแบบอาจจะมีรถราที่แบบเสียกระทันหัน
1: ใช่
2: จำเป็นต้องจอดไหลทางเนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ครับเพราะฉะนั้นเป็นทางเดินของคนด้วยถ้าเป็นถนนอย่างเดียวสร้างให้เฉพาะรถวิ่งเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคนจะมารอรถก็ไม่มีที่รอสิ
2: ครับ
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเดินของพระเนี่ยนะครับซึ่งก็ที่เรียกกันว่าธรรมจาริกหรือธรรมญาตรานะครับการเดินไปเพื่อที่จะได้ให้ โอกาสแก่ทุกคนเขาเรียกว่าเดินโปรดสัตว์ก็ว่าได
2: ้ครับ
1: ใช่ไหมครับบางคนไม่เคยเห็นพระมาเนิ่นนานเลยนะครับพระเดินผ่านบ้านโอ้โหดีใจยกมือท่วมหัวเลย
2: ครับ
1: นะครับซึ่งแน่นอนครับจากบทเรียนที่เกิดขึ้นที่มุกดาหารในครั้งนี้ก็อาจจะเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยมากขึ้นนะครับ
2: ครับจะทำยังไงดีครับ
1: ก็คงจะต้อง
2: การพูดคุยกัน
1: ก็ต้องมีลูกศิษย์ลูกหาคอยเป็นส่วนล่วงหน้าอะไรเงี้ยนะ
2: ส่วนล่วงหน้าไปก่อน
1: ส่วนล่วงทำไมถึงเดิน
2: อ
1: ย่างน้อยก็เดิน
2: ถืออะไร
1: เป็นสัญลักษณ
2: ์เป็นสัญลักษณ
1: ์เห็นอะไรผิดปกติปุ๊บเนี่ยรีบแจ้งเลยอะไรเงี้ยนะเพราะว่าพระส่วนใหญ่ท่านจะเดินแบบสำรวมซะด้วยสิ
2: แล้วก็บางทีก็อาจจะไม่ค่อยได้มองไปข้างหน้ามาก
1: สิก้มมองแบบเขาเรียกว่าชั่วแอกชั่วแอกก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทางที่ท่านเดินเนี่ยไหลทางก็ถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยแต่ลืมไปว่ารถที่มาด้วยความประมาทก็อาจจะมีนะครับมองอีกมุมหนึ่งหลายคนก็พูดถึงมุมนี้ก็คือมุมเรื่องของวิบากกรรมนะครับซึ่งเราก็ไม่ทราบได้นะฮะว่าพระคุณท่านแต่ละรูปที่ถึงเกิดมรณภาพเนี่ยท่านไปทำบุพกรรมกรรมในอดีตด้วยเรื่องอะไรนะครับไม่ได้สมัยยุคพุทธกาลที่เราจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะ
2: สมัยก่อนก็มีคนเคยทูลถามหากว่าพระภิกษุเนี่ยเจอเหตุการณ์แปลก
1: ๆ
2: บางรายเนี่ยก็อาจจะถึงขั้นแทบเอาชีวิตไม่รอดเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ก็ต้องไปถามพระพุทธเจ้าว่าเกิดเพราะเหตุอันใดหนอ
1: ครับก็เป็นเรื่องที่ถ้ามองในแง่ของการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทสำหรับผู้ที่ยังอยู่นะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้ครับ
1: ตายายนะซึ่งเลี้ยงดูเด็กน้อยคนนี้เนี่ยนะครับอายุ11 12ขวบเนี่ยนะครับก็คงไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ใครจะนึกนะว่าเด็กน้อยอายุ11 12ขวบเนี่ยขับรถกระบะเกียร์กระปุกนะแล้วก็ไปขับชนพระสงฆ์ซึ่งกำลังเดินธุดงค์ผมถึงเรื่องที่แค่จินตนาการก็นึกไม่ออกว่าจะเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหม
2: ครับ
1: แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็สะท้อนว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้ามองในมุมมองของชาวพุทธเราเนี่ยนะครับก็คือมองด้วยความเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เราผู้ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่มีเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นกับชีวิตเราก็ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทต่อไป
2: ครับ
1: ครับ
2: โดยเฉพาะผู้สูงวัยเมื่ออยู่ที่บ้านถ้าว่าบ้านเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: อันนี้ต้องระวังมากๆเพราะอะไรถ้ามีน้ำหยดน้ำเลอะหน่อยเนี่ยมันลื่นได
1: ้ลื่นฮะ
2: ครับเพราะฉะนั้นใครที่จะตาดีๆที่ช่วยคอยเช็ดนะอันนั้นสำคัญนะลูกหลานต้องไม่ละเลยจุดนี้นะครับ
1: ครับในห้องน้ำ
2: ผู้สูงวัยเขามองไม่เห็น
1: มองไม่เห็น
2: มองไม่เห็น
1: ใช่ครับแล้วก็ในห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีแผ่นกันลื่นนะ
2: ครับ
1: จำหน่ายตามร้านโรงต่างๆเยอะนะฮะถ้าสามารถจัดให้ได้ก็จะดีมากเป็นการช่วยเซฟช่วยให้ความปลอดภัยกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคุณพ่อคุณแม่ของเรานะที่เข้าห้องน้ำแล้วเนี่ยบางทีท่านลื่นนิดเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยนะ
2: ใช่ฮะ
1: จากที่ดำเนินชีวิตตามปกติเป็นที่พึ่งให้กับหลานๆคุณตาคุณปู่บางท่านเนี่ยยังสามารถที่จะขับรถไปส่งหลานไปโรงเรียนได้นะแต่เกิดไปล้มสักครั้งหนึ่งนี่จบเลยนะ
2: ครับ
1: โอ้โหชีวิตรวนเลยครอบครัวนี่ต้องเปลี่ยนแผนกันยกใหญ่เลยพ่อแม่ที่ไปทำงานบางคนต้องสละนะด้วยการที่หยุดทำงานสักคนหนึ่งเพื่อมาดูแลลูกๆแทนปู่ย่าตายายซึ่งเป็นกำลังสำคัญอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อเกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยเราก็วางใจให้เป็นเขาเรียกอะไรอุเบกขา
2: ครับ
1: อุเบกขาก็คือวางใจให้นิ่งให้ตรงกับสถานการณ์หรือกับความเป็นจริงของชีวิตว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับถ้าเรามองในแง่ของบุญญาธิการหรืออธิการสิ่งที่ท่านได้สั่งสมอบรมมาเนี่ยเขาบอกว่าอสงไขย
2: ครับ
1: นับไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนเลยไม่รู้กี่ภพกี่ชาติที่ท่านบำเพ็ญบารมีมาโดยตลอดพูดง่ายๆคือท่านทำสิ่งดีๆมาโดยตลอดเลยเรื่องไม่ดีไม่เอาเลยแปลว่าท่านก็มีบุญเต็มเปี่ยมอะแต่ถึงกระนั้นบุพกรรมหรือกรรมในอดีตก็ยังตามมานะครับอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระองค์ทรงกระหายน้ำนะแล้วก็หาแหล่งน้ำไม่เจอสุดท้ายก็ได้ไปแอ่งน้ำเล็กๆจากรอยเท้าของโคที่มันเหยียบอ่ะ
2: ครับ
1: เอามาเสวยอ่ะ คนเรานี่ไม่ใช่ว่าจะมีสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะ
2: ครับ
1: ครับบางช่วงบางตอนวิบากกรรมก็มี
2: ช่วงที่ขัดสนก็มีใช่ไหม
1: ก็มี
2: อย่างเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เคย
1: ใช่
2: เผชิญกับเหตุการณ์ที่แบบ
1: เทวดาหนี
2: โอ
1: ้ก็มีนะ
2: จากคนรวยอยู่กลายเป็นคนชักจะไม่รวย
1: ใช่ใช่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนถ้ามองในแง่ของอายุของคนเนี่ยพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุ80พรรษา80พรรษาเนี่ยถ้าเทียบอายุคนปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเกินกันนะคนที่แบบอยู่ดีกินดีไม่มีอะไรเนี่ยนะฮะมีอาหารการกินสภาพอากาศดีๆส่วนใหญ่เลยเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิน80กันเยอะนะครับยิ่งเป็นสมัยพุทธกาลด้วยแล้วเนี่ยอายุ100ปีนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติเลย
2: ครับเป็นมาตรฐานของคนสมัยนั้น
1: ใช่ฮะแต่พระพุทธเจ้าเราก็แค่80พรรษา
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีคำสอนที่บอกว่าเรื่องของอายุไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่ทำในขณะที่มีชีวิตนะอยู่ตั้ง100ปีไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีจาคะไม่มีปัญญาชีวิตนั้นก็เป็นโมฆะชีวิต
2: ครับ
1: นะครับแต่ชีวิตของคนที่มีสาระมีแก่นมีสารเนี่ยต่อให้เกิดไม่เพียงวันเดียวแต่มีสิ่งเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่า
2: ครับครับดูอย่างท่านพ่อลีวัดอโศการามใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับดูอายุท่านก็ไม่เยอะเลย
2: ไม่เยอะแต่ว่าท่านทำคุณประโยชน์ไว้ให้พระพุทธศาสนานี่เยอะมากนะครับ
1: จบจนถึงปัจจุบัน
2: ครับ
1: นะครับท่านไหนที่ไปวัดป่าคลองกุ้งจันทบุรีหรือวัดอโศการามสมุทรปราการ
2: ครับ
1: นะครับก็ยังมีร่องรอยที่ทำให้เรารู้ว่าบุคคลคนหนึ่งนะครับที่ตั้งใจอยู่ในทางของศีลสมาธิปัญญาด้วยดีแล้วเนี่ยนะครับอนุชนคนรุ่นหลังก็พลอยได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะครับ
2: ครับใช่ครับพระที่ขลังๆเนี่ยลูกศิษย์มักจะไปถามเคยมีลูกศิษย์ไปถามหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไ
1: ร
2: ่สุพรรณบุรีนะ
1: ครับ
2: ว่าหลวงพ่อทำไมพระเครื่องของหลวงพ่อนี่ขลังจังหลวงพ่อก็บอกว่าตั้งแต่เกล้าจำความได้ตอนบวชมาตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันนี
1: ้
2: ยังไม่เคยทำความชั่วเลยถ้าจะขลังก็คงขลังที่ความดีหลวงพ่อตอบอย่างนี
1: ้ก็ท่านอ้างสัจจะนะ
2: ใช่ครับ
1: สัจจะคือความจริงที่ท่านทำมาโดยตลอดเนี่ยถ้าสิ่งที่อาตมาพูดนี้เป็นความจริงก็ขอให้สำเร็จสมประสงค์อ่ะ
2: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นท่านไหนที่อยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องใดๆเนี่ยเขาบอกว่าเอาสิ่งที่เป็นความดีความงามของตนเองหรือสิ่งที่ตัวเองตั้งใจจะทำในสิ่งที่ดีงามมาเป็นสัจจาธิษฐานเอามาเป็นแรงอธิษฐานเพราะสิ่งนี้เนี่ยเราพูดด้วยความจริงเราทำด้วยความจริงความจริงใจของเรามันมีพลัง
2: ครับ
1: เขาบอกศักดิ์สิทธิ์
2: ศักดิ์สิทธิ์มาก
1: เ
2: ช่นคนที่เคยมอบเงินให้กับคุณพ่อคุณแม่ท
1: ุ
2: กเดือนเนี่ยนี่สามารถตั้งสัจจะได้นะ
1: ได้เลย
2: คุณลองตั้งดูว่าเนี่ยด้วยสัจจะที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้เป็นจริงทุกประการที่ข้าพเจ้าได้มอบเงินเป็นการแทนคุณบิดามารดาเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ไม่ขัดสนเรื่องเงินเรื่องทองมีใช้โดยไม่ขัดสน
1: ค
2: ุณก็จะได้พรข้อนั้นนะครับ
1: เพราะฉะนั้นความจริงที่เราทำแล้วก็ความจริงที่เราอธิษฐานเนี่ยมันก็เป็นพลังบวกนะครับแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเทวดาก็ยังยอมนะเทวดาก็ยังยอมใจนะ
2: ครับ
1: คนไหนที่มีความเป็นคนซื่อเป็นคนตรงเป็นคนจริงเนี่ยพูดกี่ครั้งคำพูดนั้นก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีพลังอยู่ในตัวเองในทางกลับกันนะครับคนที่กลิ้งกรอบนะพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยพูดกี่ครั้งไม่เหมือนเดิมสักครั้งเนี่ย
2: ครับ
1: นะฮะความเป็นผู้มีวาจาศิษย์มันก็จะหายไปด้วยนะครับเอาละเพราะฉะนั้นนะครับเราทุกท่านทุกคนนะครับต่างก็คงจะมีความดีกันอยู่บ้างนะไม่ใช่ว่าไม่มีดีเลย
2: ครับ
1: ขอให้นึกถึงความดีนั้นอยู่เนืองๆแล้วก็นำความดีนั้นมาเป็นแรงสนับสนุนขับเคลื่อนตัวเองต่อไปว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีสิ่งนี้อยู่นะบางคนบอกโอ้ชีวิตผมไม่มีอะไรดีเลยนะพูดอย่างนี้กับตัวเองอยู่เรื่อยๆมันยิ่งดรอปนะ
2: เหรอฮะโอ้หาดีไม่เจอเลย
1: หาดีไม่เจอชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีเลย
2: แล้วอยู่ได้ยังไงเน
1: ี่
2: ย
1: นั่น
2: ส
1: ิ
2: ไม่ได้เนี่ย
1: ถ้ารู้อย่างนั้นเนี่ยก็ทำไมไม่สร้างให้มันเกิดสิ่งที่ดีๆขึ้นมา
2: ครับ
1: บางคนก็บอกว่ามันจะไม่มีเงินมีทองจะไปสร้างได้ยังไงของบางอย่างไม่ต้องใช้เงินก็ได้เนี่ยใช่ไหมฮะแค่เราขยับเนื้อขยับตัวนะครับไปช่วยเหลือคนอื่นเล็กๆน้อยเท่าที่เราทำไหวเนี่ยในลักษณะของจิตอาสามันก็เป็นความดีแล้วนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็มีหลากหลายที่จะทำนะ
1: ใช่เยอะเลย
2: ไม่ต้องออกเงินไปทำความดีอย่างเดียวอย่างอื่นมันก็ได้ด้วยนะครับ
1: ครับนึกถึงคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศนะเช่นไปเรียนหนังสือนะ พ่อแม่อาจจะมีเงินทองส่งให้เรียนหนังสือก็จริงแต่ว่าค่าใช้จ่ายจิปาถะอะไรต่างๆมันคงไม่มีมากขนาดนั้นเขาก็เลยใช้เวลาว่างที่พอมีเนี่ยไปทำงานล้างจงล้างจานเป็นเด็กเสิร์ฟทั้งหมด
2: ใช่บางคนไปแอบร้องไห้เลยโอ้เขาใช้งานหนักนะ
1: ครับ
2: ใช้งานหนักไปแอบร้องไห้ในห้องน้ำ
1: ให้คุ้มกว่าเงินที่
2: นี่ขนาดไปรับจ้างล้างจานนะ
1: ครับ
2: แล้วใช้เครื่องล้างด้วย
1: ครับ
2: โอ้โหแต
1: ่เยอะนะ
2: คนมันเยอะคนประทานเยอะที่ร้านเนี่ยร้านดังๆเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: มันก็เหนื่อย
1: ครับ
2: ไม่ใช่ว่าจะไม่เหนื่อยนะ
1: ครับแต่พอมันผ่านตรงนั้นมาได้แล้ว
2: รู้เลยว่าโอ้โหคุณค่าของเงินโอ้โหที่ฉันได้มาฉันจะใช้มันอย่างคุ้มค่า
1: ครับ
2: จะไม่ใช้สุรุ่ยสุร่าย
1: ครับเพราะนั้นลองดูนะฮะท่านไหนที่พอจะทำอะไรได้ที่จะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นเขาบอกว่าทำทางกายไม่ได้ก็ทำทางวาจาวาจาที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกใบนี้เนี่ยนะเราสามารถที่จะพูดเดี๋ยวนี้บอกเอ้ยพูดไปใครจะฟังลองพูดดีๆนะลองพูดดีๆผ่านสื่อผ่านชาแนลผ่านช่องทางที่เรามีอยู่เนี่ยทำดีอย่างนี้ทุกวันผ่านคำพูดดีๆของเราทุกวันนะมันจะเป็นพลังบวกนะ
2: ครับ
1: ทำให้อย่างน้อยมีผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังแม้ไม่กี่คนนะแต่เขาได้สติได้แนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีถือว่าเรากำลังให้ธรรมะเป็นทานนะ
2: ครับแล้วก็ฟังบทเพลงกันก่อนแล้วกันนะครับ
1: นำบทเพลงที่ชื่อว่าเปิดใจนะครับมาฝากคุณผู้ฟังครับ

0: ทเพลงเปิดใจครับ
1: ครับ
0: ใจของเรามันปิดอยู่ยังไง
1: ต้อง
0: คอยเป
1: ิ
0: ด
1: นะเหมือนอะไรนะเหมือนกะลาต้องเปิดออกไหม
0: ใช่ครับ
1: ต้องเปิดนะอยู่ในนั้นอยู่นานๆมันมืดนะฮะ
0: ใช่ฮะ
1: เปิดออกบ้างนะครับ
0: ครับใจของเราถ้าเปิดออกไปก็จะเห็นอะไรล่ะเห็นสิ่งที่อยู่ภายในมันก็จะมีสองส่วนนะครับในใจของคนเราเนี่ยมันจะมีด้านขาวกับด้านดำใช่ไหมด้านมืดกับด้านสว่าง
1: ครับ
0: ด้านเทพกับด้านมารนะ
1: ผสมร่วมกันเนี่ยนะ
0: ใช่ครับช่วงไหนที่มารมันทำงานเนี่ยนะครับตัวเราเนี่ยต่อให้หน้าตาหล่อสวยนี่ก็ไม่เหลือความหล่อความสวยมารมีอำนาจเหนือใจแต่ช่วงไหนที่เทพทำงานต่อให้เราหน้าตาไม่ค่อยหล่อไม่ค่อยสวยนักนะครับแต่กลายเป็นคนที่น่ารักในสายตาของคนทั่วไป
1: ครับ
0: นะครับเราอยากจะให้เทพมีอำนาจเหนือกว่ามารหรือไม่ก็ต้องดูว่าตอนนั้นใจของเราถูกอะไรควบคุมอยู่นะครับถ้าอายชั่วโกรธบาปเนี่ยเทพกำลังทำหน้าที
1: ่ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่ากำลังมีความโกรธความอาฆาตพยาบาทอันนั้นยักษ์มารมาควบคุมเราอยู
1: ่
0: นี่ครับ
1: เป็นเรื่องที่จะมาสิงใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ฮะถ้าเรารู้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยเฮ้ยอารมณ์นี้มันไม่ใช่อารมณ์ของเทพแล้วเนี่ยนี่อารมณ์ของมารชัดๆเนี่ยมันกำลังจะทำลายเราไม่ใช่ส่งเสริมให้เราได้ดิบได้ดีแค่นี้ก็มีสติ
1: ครับก็แสดงว่าอารมณ์เทพนี่ก็นะทำให้เรามีความสุขอย่างการสร้างรูปหล่อสำหรับใบบูชาท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะ
0: ครับ
1: บางวัดเขาก็จะมีหน้าเทพด้วยนะก็หน้ายักษ์ปกติและอีกด้านก็เป็นหน้าเทพ
0: อ
1: ๋อแสดงว่าหน้าเทพเนี่ยนะหน้าเมตตาไง
0: ใช่ใช่ฮะคือไม่ใช่จะมีแต่ความดุความร้ายนะ
1: ครับ
0: มียังหน้าที่เป็นหน้าแห่งเทพจะว่าไปเหมือนกับคนเราเนี่ยมันมีทั้งพระเดชพระคุณนะใช้ให้เกิดความบาลานซ์ถ้าทั้งจีนเขาเรียกหยินหยาง
1: ครับ
0: เกิดความสมดุลนะมนุษย์เรานี่ยังไม่ใช่พระอรหันต์ยังไม่บริสุทธิ์หมดจดขนาดนั้นเนี่ยเรายังมีโลภโกรธหลงอยู่บ้างแต่ขอให้เรารู้ตัวว่าในขณะนี้กำลังโลภขณะนี้กำลังโกรธขณะนี้กำลังหลงอยู่ถ้ารู้เท่าทันด้วยการเปิดใจเข้าไปดูเนี่ยเราก็จะได้หาวิธีป้องกันนะฮะอีกสักเพลงหนึ่งเพลงนี้ชื่อเพลงว่าด้วยใจศรัทธาครับ

0: าถึงช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้ครับให้กำลังใจทุกท่านถ้าเกิดว่าเรามีใจศรัทธาใจที่เชื่อมั่นนะครับโดยเฉพาะเชื่อมั่นในเรื่องของกรรมเนี่ย
1: เ
0: ราจะไม่หวั่นไหวอะไรง่าย
1: ๆ
0: นะครับ
1: ครับเคยไปดูประวัตินักฟุตบอลแอฟริกาคนหนึ่งนะ
0: ครับ
1: เขาเชื่อมั่นนะว่าสักวันเขาจะเป็นนักฟุตบอลระดับโลกได
0: ้
1: นะฮะแล้วเขาก็ทำได้ด้วยนะเขาบอกว่าถ้าคุณจะเป็นนักฟุตบอลคุณต้องมีความเชื่อมั่นว่าคุณต้องทำได
0: ้
1: ต้องทำได้และต้องทำได
0: ้แล้วเขาทำยังไงฮะ
1: เขาก็ฝึกฝนตั้งแต่8ขวบ
0: แอฟริกานะ
1: อยู่ในโซนนั้นนะเดี๋ยวว่างๆจะนำประวัติมาเล่าให้ฟังสั้นๆเน
0: า
1: ะ
0: เยี่ยมมากเลยนะฮะคือไม่ไกลเกินฝันไม่ไกลเกินเอื้อมสำหรับเรื่องความฝันไม่มีลิมิตนะ
1: ครับ
0: นะเพราะว่าบางคนเนี่ยกล้าคิดกล้าฝันเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าโอ้ยมันเกินไปหรือเปล่าฝันกลางวันหรือเปล่า
1: ใช่
0: จินตนาการของคนไม่เหมือนกัน
1: ที่สนับสนุนก็คือชุมชนต้องสนับสนุนด้วย
0: ใช่
1: แม้ว่าพ่อแม่จะไม่ค่อยชอบ
0: ครับ
1: พ่อแม่ก็แซวบอกว่าเนี่ยเธอจำนักฟุตบอลได้ทุกคนเลยนะท่องเนี่ยนะไปเรียนหนังสือดีกว่าไหมเขาบอกเดี๋ยวผมจะหาเงินล้านมาให้แม
0: ่ทำสำเร็จ
1: นะครับเขาคนนั้นคือใครเดี๋ยวค่อยนำมา
0: ติดตามกันต่อไปนะครับนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้นะครับผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: แล้วพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ลูกทุ่ง FM 103คิดติดเทรนด์
1: Presented by
2: Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13ชนิดในรูปแบบผงชงลดเบาหวานลดความดันคอเลสเตอรอลอัพโหลดคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าโทร 02-857-5119

0: เอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคน

ฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างกำลังใจในวันนี้จะนำคำสอนในพระพุทธศาสนานะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้ในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีก็มีหลักสำคัญอยู่4ประการมานำเสนอค่ะ1นะคะพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกการที่ลูกจะได้ดีต้องมีแบบมาตรฐานที่ดีให้ลูกดูก็คือพ่อแม่ควรจะรักษาศีล5ได้อย่างเป็นปกติต้องไม่ทำตัวเกะกะระรานชาวบ้านไม่เป็นอันธพาลไม่ลักขโมยไม่โกงไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่แตะต้องอบายมุขทุกชนิดไม่โกหกแม้นเพียงการล้อเล่นสนุกสนานตั้งใจทำมาหากินอยู่ในศีลในธรรมตื่นแต่เช้ารู้จักสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรพ่อแม่ที่ดีจะไม่เพียงแต่พูดต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยถ้าเอาแต่สอนลูกแต่ไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกดูลูกจะเชื่อได้อย่างไรล่ะคะก็เหมือนแม่ปู่ที่เดินคดไปคดมาลูกปู่ก็ต้องเดินตามแม่ปู่แบบเดียวกันเลยค่ะข้อ 2. พ่อแม่ต้องหาเพื่อนดีๆให้ลูกคบเมื่อลูกโตขึ้นเข้าโรงเรียนลูกมีเวลาอยู่ใกล้ชิดเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นะคะโอกาสที่ลูกจะถ่ายทอดนิสัยจากเพื่อนก็จะมีมากไม่ว่าที่บ้านพ่อแม่จะอบรมลูกดีอย่างไรถ้าลูกคบเพื่อนไม่ดีลูกจะถ่ายทอดนิสัยไม่ดีนั้นมาจากเพื่อนนิสัยที่ดีของลูกก็จะเสื่อมหายไปแต่ถ้าเพื่อนของลูกเป็นคนดีมีความประพฤติเรียบร้อยก็จะเป็นการตอกย้ำความดีและนิสัยที่ดีให้ฝังลึกลงไปในใจของลูกของเรามากยิ่งขึ้นทำให้ลูกของเรามีความมั่นคงในความดีค่ะพ่อแม่ต้องช่วยคัดเลือกเพื่อนที่ดีให้กับลูกคอยติดตามดูความประพฤติของลูกแล้วก็เพื่อนของลูกอย่างใกล้ชิดควรเปิดโอกาสให้เพื่อนสนิทของลูกนะคะมาที่บ้านบ่อยๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้สังเกตความประพฤติของเพื่อนลูกไปด้วยค่ะข้อ 3. พ่อแม่ต้องหาหนังสือดีๆให้ลูกอ่านวัยเด็กเป็นวัยแห่งความจำเด็กเห็นอะไรก็มักจะจำอย่างฝังใจไปนานไม่ว่าจะจำมาจากพ่อแม่จากเพื่อนจากหนังสือที่อ่านหนังสือเป็นเพื่อนที่ไม่มีชีวิตจิตใจแต่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของลูกเป็นอย่างยิ่งค่ะพ่อแม่ต้องคัดเลือกหนังสือที่มีคติธรรมให้ลูกอ่านต้องหาอุบายให้ลูกอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจำได้เพื่อเอาไว้เป็นแม่บทในการประพฤติปฏิบัติของลูกต่อไปฝึกฝนให้ลูกรักการอ่านหนังสือแต่อย่าปล่อยให้ลูกหาหนังสือมาอ่านเองนะคะมิฉะนั้นแล้วลูกอาจจะนำหนังสือที่ขาดศีลธรรมมาอ่านก็ได้และในยุคปัจจุบันนี้นอกจากจะดูแลเรื่องหนังสือของลูกแล้วก็ยังมีสื่ออื่นๆอีกอย่างเช่นทีวีวิดีโอเกมส์คอมพิวเตอร์ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรจะศึกษาหาความรู้เอาไว้บ้างจะได้แนะนำลูกได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเรื่องนั้นๆค่ะข้อ 4พ่อแม่ต้องหาครูอาจารย์ที่ดีมาสอนลูกครูทั้งโลกพ่อแม่จะต้องเลือกครูที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมาสอนลูกให้ลูกมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ครูทางธรรมคือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงามเพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติดีงามนั้นๆตั้งแต่อย่างยาววัยคุณผู้ฟังคะอนาคตของลูกจะสดใสไร้ความกังวลหากพ่อแม่อบรมเลี้ยงดูลูกได้ครบทั้ง4ประการตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสสอนไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่5ความพอเพียงเริ่มต้นที่บ้านค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเราก็จะบอกลูกเหมือนกันว่าลูกควรผลักดันตัวเองเหมือนแม่ที่เคยผลักดันตัวเองนะแต่ยังยึดมั่นอยู่ในความพอดีนะอย่าไปให้เดือดร้อนคนอื่นหรือกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายซะจนน่าเกลียดไม่เอา
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การจนาพรปลอดภัยชื่อนี้เคยโด่งดังในฐานะนางแบบที่ได้รับความนิยมในระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะต่อเมื่อเธอผันชีวิตไปเป็นนักแสดงก็เป็นนักแสดงคุณภาพกับบทบาทใหม่เป็นผู้จัดละครโทรทัศน์เช่นเรื่องรักเกิดในตลาดสดกลับบ้านแล้วนะรักรออยู่ก็ได้รับการยอมรับในฐานะละครที่ดูสนุกและให้แง่คิดกับคนดูเบื้องหลังความสำเร็จที่นำพาชีวิตเด็กหญิงชาวราชบุรีให้ก้าวไกลถึงวันนี้กี่คนจะรู้ว่ามีรากฐานจากครอบครัวที่บ่มเพาะความคิดให้เป็นสมบัติติดตัวครอบครัวลูก5คนคุณพ่อเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยและคุณแม่ขายของชำคือจุดเริ่มต้นชีวิตของคุณเจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยค่ะ
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพี่ประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่มองเห็นพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีพ่อเงินเดือนเท่าไหร่แม่ช่วยอะไรได้บ้างลูกก็ต้องมองเห็นว่าทั้งพ่อและแม่เนี่ยได้เหนื่อยสาหัสแล้วอะแต่ละคนเนี่ยกระจายงานไปใครจะทำอะไรได้มันก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กๆนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกมองเห็นโดยความเป็นจริงว่าสถานภาพที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยเราควรจะทำอะไรเพื่อรับกับสถานการณ์นั้น
3: ๆด้วยเห็นความสำคัญของการศึกษานะคะลูกทั้ง5จึงถูกผลักดันให้เรียนหนังสือต่อในกรุงเทพเพราะยุคนั้นกรุงเทพคือศูนย์กลางการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดแต่การใช้ชีวิตในเมืองกรุงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
2: ต้องคิดจัดระบบกินแบบไหนถึงจะพอแล้วก็ต้องอยู่แบบไม่ได้กระเสือกกระสนซะจนจะต้องไปทำอะไรที่มันเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องอยู่ในขอบเขตของความคิดที่พ่อแม่ได้ป้อนให้ด้วยสิ่งที่จะทำให้ได้คือเรากลับบ้านแล้วก็ไปเอาข้าวสารมาไปเอาไข่มาวันไหนที่เราไม่กินแกงก็คือไข่ต้มเกลือถั่วลิสงเนี่ยถุงนึงเบลอเลย5บาทกินกับข้าวต้ม อะไรนะผักกระป๋องอะไรอย่างเงี้ย
3: เมื่อชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนเงินค่าใช้จ่ายที่ทางบ้านให้ไม่สามารถจัดสรรให้พอเพียงกับค่าครองชีพที่สูงลิ่วในสมัยนั้นได้คุณกาญจนาพรจึงต้องมองหางานพิเศษทำเพื่อเสริมรายได้ให้อยู่ได้อย่างพอเพียงและก่อนจะเริ่มต้นก้าวสู่อาชีพนางแบบในวัยเพียง19ปีเธอก็ได้ปรึกษากับครอบครัวค่ะ
2: เราก็เดินเข้าไปขอแม่ว่าแม่เจ็บดูแล้วว่ามันไปไม่รอดต่อให้กินไข่เค็มถั่วเราก็ยังไม่พอมันจะมีวันที่ขาดอยู่ก็พูดกับแม่โดยตรงว่าตกลงทำงานแล้วก็จะสัญญาว่าจะไม่ทำให้เสื่อมเสียอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ผ่านขั้นตอนตรงนั้นมาดีใจบอกได้งานทำละภูมิใจมากค่ะสามารถช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือพี่ช่วยเหลือน้องให้พ่อได้มีให้แม่แม่ก็จะยิ้มกับความที่ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนแต่ก่อน
3: คุณกาญจนาพรก้าวสู่วงการนางแบบพร้อมภูมิคุ้มกันทางความคิดที่ถูกปลูกฝังจากครอบครัวนะคะคือสิ่งที่ทำต้องไม่สร้างความเสื่อมเสียเธออยู่ในกลุ่มนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยกระทั่งแต่งงานค่ะเธอจึงวางทุกสิ่งเพื่อรับหน้าที่แม่บ้านดูแลสามีและลูกอย่างเต็มใจค่ะ
2: มันดูเหมือนจะสวยหรูได้แต่งงานได้สามีที่มีอาชีพการงานที่ค่อนข้างจะดูแล้วมั่นคงนะคะแล้วก็มีลูกที่น่ารักเราก็ทิ้งละแล้วเราก็คว้าสิ่งใหม่คือชีวิตของลูกที่เราแบบให้กำเนิดมาเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้แบบเป็นคนที่มีคุณภาพพอสมควรตามที่เราสามารถได้แต่ทีนี้ในครอบครัวเริ่มเครียดสิ่งที่เราไม่คาดหวังอะเราต้องการความซื่อสัตย์เราต้องการความไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ได้ทำจนถึงที่สุดแล้วจนตัดสินใจว่าอ่ะแยกเถอะอะไรอย่างเงี้ย
3: ณวันที่คุณกาญจนาพรตัดสินใจแยกทางกับสามีเธอขอเป็นผู้เลี้ยงลูกทั้ง3ที่อายุ6ขวบ5ขวบและ2ขวบเมื่อต้องเป็นผู้นำครอบครัวคุณกาญจนาพรกลับไปรับงานเดินแบบอีกครั้งนึงค่ะพร้อมกับได้งานประจำเป็นประชาสัมพันธ์โรงแรมชั้นนำแห่งหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคุณกาญจนาพรถ่ายทอดสิ่งที่เธอได้รับการปลูกฝังจากคุณพ่อคุณแม่นั่นคือสอนลูกให้มองเห็นความจริงที่เผชิญอยู่บอกเล่าประสบการณ์ชีวิต ถ่ายทอดเรื่องราวจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งเพื่อให้พวกเขามีเกราะป้องกันต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นค่ะ
2: คือความจริงใจแล้วก็เปิดเผยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวทำอะไรได้เท่าที่บรรพบุรุษถ่ายทอดให้มาเราก็พยายามถ่ายทอดไปและปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยเหมือนเล่านิทานให้ลูกฟังค่ะเอาเริ่มต้นตั้งแต่แยกทางเราเคยอยู่บ้านหลังใหญ่เราต้องไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ห้องแคบๆแล้วก็อยู่ด้วยกัน5คนค่ะมีพี่เลี้ยงเด็กด้วยเราก็พยายามบอกลูกว่าตอนนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยลูกก็จะมีกินมีอยู่มีที่เรียนอะไรเงี้ยไม่แตกต่างจากเดิมเลยแต่ว่าอันแม่ให้ไม่ได้นะสมมติของเล่นเขาเคยมีบาร์บี้เป็นบ้านหลังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีรถรีโมทเราก็บอกว่าอันนี้มันก็รถเหมือนกันนะลูกนะเราก็ใช้มือกลิ้งเอาอะไรเงี้ยจะสอนเยอะมากต้องพยายามบอกเขาค่ะด้วยเหตุและผลด้วยความเป็นจริงคืออยู่ที่เราต่างหากที่เราจะป้อนให้เขาแบบไหนแล้วก็เสื้อผ้ารถที่ใช้ทุกอย่างลดลงหมดเลยแล้วก็รถมีไม่รู้กี่คันเนี่ยมันเหลือแค่นี้มีรถอยู่แล้วเป็นรถเก่าๆอะไรเงี้ยแอร์ไม่มีเลยก็ต้องอดทนร้อนก็เอาพัดเอาก่อนอะไรอย่างเงี้ย
3: ในด้านการทำงานนะคะคุณกาญจนาพรพาลูกไปรู้จักทุกงานที่เธอทำค่ะ
2: คือเดิมเนี่ยเขาก็เห็นเราอยู่บ้านเป็นเย่เพิงทำกับข้าวถูบ้านอยู่แค่นั้นเองอะไรเงี้ยแต่วันนึงเนี่ยเราลุกขึ้นมาทำงานนอกบ้านเนี่ยต้องพาเขาไปดูให้เห็นให้หมดเลยว่าเราทำอะไรแล้วงานเป็นอย่างไรคือทุกคนจะจำได้หมดภาพยายกาญจนาพรนี่จูงลูก3คนไปดูเดินแบบพี่น้องพี่ป่านะอาก็จะเอ็นดูแล้วก็จะมีแบบเพศหญิงเพศชายเพศที่3อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะการพูดจามันก็จะแตกต่างกันออกไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องอธิบายลูกคุยกับลูกว่าเขาพูดอย่างเงี้ยเพราะอะไรมันหมายความว่ายังไงแต่คนเนี้ยไม่ได้น่ากลัวนะลูกจิตใจข้างในเขาดีนะเพราะว่าไม่อยากให้เขาแบบว่าถูกอยู่แต่ในบ้านอันไหนไปได้ไปอ่ะงานโรงแรมเนี่ยเวลาคริสต์มาสต้องจัดต้นไม้น่ะเอาเขามาช่วยเลยวิ่งกันให้ทั่วโรงแรมเลยอ่ะแต่ก็ต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวไปทำของอะไรเสียหายเขาก็จะเห็นว่าตั้งแต่เช้าจะหลดค่ำเนี่ยเราทำอะไรบ้างแล้วกว่าจะได้เงินมาเนี่ยกว่าจะได้อะไรแต่ละชิ้นต้องบอกเขาอ่ะอันเนี้ยของแม่ได้มาเดือนเท่านี้เห็นไหมแล้วมาซื้อบ้านหลังนี้ไงแต่ว่ามันหลังเล็กๆนะเขาก็วิ่งขึ้นวิ่งลงเปิดห้องนู้นเปิดห้องนี้เป็นภาพที่น่ารักมากแล้วก็เขาบอกไม่เห็นจะเล็กเลยแม่เนี่ยคำเนี้ยมันสร้างกำลังใจให้เรามากเลย
3: การเห็นชีวิตตามความเป็นจริงอดทนต่อสถานการณ์มีความเพียรในการทำงานแล้วบริหารรายได้ให้พอดีกับความจริงที่เป็นอยู่ทำให้หญิงเดี่ยวเลี้ยงลูก3นำครอบครัวก้าวไปข้างหน้าแต่เธอไม่ลืมพิจารณาข้อบกพร่องในชีวิตเพื่อเป็นบทเรียนที่ดีค่ะ
2: มีความรู้สึกว่าเราทำให้ลูกหมดเพราะเหมือนกับเขาขาดความอบอุ่นอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดจริงๆแล้วควรจะให้เขาเนี่ยทำเองบ้างไม่เหมือนกับเราตอนเล็กๆเราต้องทำกันเอง
3: กับการคาดหวังต่อลูกทั้ง3เธอให้แง่มุมว่า
2: พี่ไม่คาดหวังเลยนะจริงๆอยากทำให้ลูกเนี่ยเจริญกว่าเราแล้วลูกอยู่ได้บนโลกใบนี้อย่างคนที่มีคุณภาพพอสมควรหรือเหนือกว่าเราเท่านั้นเองอะแล้วถ่ายทอดสิ่งที่มันเป็นบรรพบุรุษเราถ่ายทอดมาคุณงามความดีอย่าไขว้เขวถามว่าผลลัพธ์มันจะดีมากไหมเราสรุปไม่ได้เพราะว่าชีวิตมันไม่ได้จบนะวันนี้แต่เท่าที่เรามองเห็นเนี่ยเราก็พอใจแล้วล่ะที่ลูกเราไม่ได้เกะกะสังคมแล้วก็มีความคิดที่ไปในทิศทางที่ดีเนี่ยก็พอแล้วค่ะแต่ถามว่าจะคาดหวังว่าให้เขาแบบโอ้โหสร้างชื่อเสียงให้เราก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ขอให้ตั้งใจเรียนและเรียนให้จบเราก็จะบอกลูกเหมือนกันว่าลูกควรผลักดันตัวเองเหมือนแม่ที่เคยผลักดันตัวเองนะแต่ยังยึดมั่นอยู่ในความพอดีนะอย่าไปให้เดือดร้อนคนอื่นหรือกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายซะจนน่าเกลียดไม่เอาแต่ทำอย่างไรให้ตัวเองมีวิวัฒนาการน่ะไปแต่ละลำดับอายุพี่เคยแบบเขียนเป็นช่องๆไว้ให้เขาดูเลย20แม่ทำอะไร30แม่เป็นอะไร40แม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยถ้าคุณทำไม่ได้แบบนี้เนี่ยคุณอยู่ลำบากแล้วนะคุณอย่าอยู่กับที่นะสมองคุณต้องคิดน่ะว่าคุณจะทำอย่างไรให้ชีวิตคุณน่ะพัฒนาไปมากกว่านี้แต่ไม่ได้แบบว่าน่าเกลียดน่ะคือบางคนทะเยอทะยานจนน่าเกลียดน่ะแต่ของเราให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได
3: ้และนี่คือคุณกาญจนาพรปลอดภัยหญิงสาวที่ยืนหยัดต่อสู้นำชีวิตของเธอและลูกๆก้าวไปข้างหน้าด้วยมรดกทางความคิดและจิตใจที่เข้มแข็งที่เธอได้รับการหล่อหลอมจากครอบครัวด้วยความพอเพียงค่ะ
1: จะต้องเชื่อมั่นและยืนหยัดในเหตุผลและความดีถ้าทุกคนมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อความวิปริตผันผวนของสังคมช่วยกันปลูกฝังความรู้ความคิดความมีเหตุผลให้เกิดมีในอนุชนสังคมของเราก็จะเข้ารูปเข้ารอยดีขึ้นเป็นลำดับ
4: พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา30พฤศจิกายน2514
1: เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้าม

0: บ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมย์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.

0: 94.5
1: MHz เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่10คลิปวิดีโออะไรเนี่ยมาอีกแล้วข่าวดารากับคลิปวิดีโอทำไมมีบ่อยจังอ่ะมันถ่ายง่ายนักหรือไงคลิปวิดีโอเนี่ย
2: ก็ง่ายนะสิครับพี่หมอนแค่มีโทรศัพท์มือถือก็ใช้ได้แล้วจะถ่ายเก็บไว้หรือว่าส่งให้ใครถ่ายปุ๊บส่งปั๊บอย่างที่เห็นในโฆษณาโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆไงล่ะพี่เด็กสมัยเนี้ยเขาถึงขนาดถ่ายภาพโป๊ไว้แล้วส่งแลกกันดูด้วยนะ
1: ตายใครนะช่างเป็นคนต้นคิดคลิปวิดีโอพวกเนี้ยแย่ที่สุดเลยทำลายเด็กทำลายชาติชัด
2: ๆคนพัฒนาเทคโนโลยีเขาก็คิดให้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละพี่แต่คนที่เอามาใช้อ่ะใช้ผิดวัตถุประสงค์เองต่างหากโดยเฉพาะพวกที่คิดจะใช้ความคึกขนองของเด็กวัยรุ่นให้เป็นประโยชน์น่าเป็นห่วงเด็กๆจะเสียคนเสียอนาคตเพราะโทรศัพท์มือถือนี่แหละ
3: ข้อมูลจากหนังสือสื่อลามกบอกว่าวัยรุ่นปัจจุบันนอกจากจะนิยมแลกเปลี่ยนคลิปวิดีโอกันดูแล้วยังมีการแข่งขันถ่ายคลิปวิดีโอที่ลอดผลและล่อแหลมมากขึ้นบางรายถึงกับทำธุรกิจซื้อขายคลิปวิดีโอโป๊กันเลยเนื่องจากสามารถถ่ายได้ง่ายและส่งให้กันก็ง่ายไม่มีกฎหมายใดๆที่ควบคุมได้อย่างชัดเจนที่น่าเป็นห่วงคือเด็กวัยรุ่นเหล่านี้อาจก้าวเข้าสู่วงจรการขายบริการทางเพศในที่สุดปัจจุบันการส่งผ่านคลิปวิดีโอกลายมาเป็นธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลและกำลังจะเติบโตไปเป็นธุรกิจบริการเว็บโป๊เปลือยผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีผู้คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 40,000 ล้านบาทในปี2551และเชื่อกันว่าจะมีเด็กวัยรุ่นอีกจำนวนมากเข้าไปอยู่ในวงจรอุบาทนี้ทั้งโดยเต็มใจและไม่เต็มใจ
1: ตายแล้วฉันแค่วิ่งตามคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตฉันก็มึนแล้วนี่ยังต้องมาวิ่งตามโทรศัพท์มือถืออีกเหรอเนี่ย
2: ก็แน่ละครับพี่หน้าที่อันทรงเกียรติของพ่อแม่ล่ะรักลูกอ่ะแล้วก็ต้องวิ่ง
3: ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์